0: กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาอันคลอสแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชา จะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
4: ้เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
5: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสตอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
4: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเพราะมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7 นาฬิกาและกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10 นาฬิกาแอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมา ประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลดาบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นจากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาสอีชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้ดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอยคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตร 0:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: 1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโช

0: ิลปะวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แบงค์ขอบโบสแบงค์ขอบโบสเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบสแบงค์ขอบโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบสเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ขอบโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
5: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นน่ะก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
5: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
4: ครับ
5: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
4: ึ่
5: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
4: ครับผม
5: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
4: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
5: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
4: ครับผม
5: พอเราออกอีกคำสั่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
4: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อย

0: นั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
1: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
1: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้านอันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญนะครับ
0: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
1: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
0: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
1: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
0: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทางกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
1: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
1: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์
0: ครับครับผมก ก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
2: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
6: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
7: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหานอมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
8: มีการประสานความร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
6: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
5: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
10: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือกระจายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดไปฐานมีส่วนร่วมในองค์กรหรือในภาคชาติหลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานส่วนสร้างโดยเฉพาะกองชันนครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาเป็นเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
9: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
10: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกลุ่มในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมากติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้กับสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
9: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chan for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
14: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
13: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
15: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดวงกสินก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
13: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
17: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
18: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์โสมนัสและประสานงานวันนี้ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทางเพจนี้นะครับผม
1: ครับนับถอยหลังนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้ว่าเมืองพัทยานะครับ28มิถุนายนนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นะครับก็คนในพื้นที่เนี่ยก็สามารถไปเลือกตั้งกันได้นะครับและณขณะนี้นะครับห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งกทม.กับเมืองพัทยาแล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวใครจะไม่ทราบไม่รู้แล้วก็เผยแพร่แล้วก็แชร์โพสต์อะไรกันออกไปเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหานะฮะผมเคยไปถามกกต.เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแชร์โพสต์เนี่ยที่มันเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไห
2: ม
1: นะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อโพสต์เกี่ยวกับโพลพวกเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันเกิดก่อนหน้านั้น
2: ครับ
1: แต่ถ้าไปแชร์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
2: ก็อาจจะ
1: ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวัง
2: ชักจูงอะไรว่าไปนะคร
1: ับ ใช่เป็นการชี้นำเป็นการชี้นำชักจูงนั่นแหละเพียงแต่ว่าแม้โพลเนี่ยมันจะออกมาก่อนวันนี้ใช่ไหมแต
2: ่
1: การที่คุณแชร์ออกมาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าคุณจะไปชี้นำหรือว่าไปแนะนำว่าอ๋อคนนี้มาเป็นที่หนึ่งแล้วก็คนนี้มาเป็นที่สองเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงฝ่าฝืนจะเจอโทษหนักนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ play safe กันดีกว่านะนายกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจแน่นขนาดเลยนะฮะนายกเนี่ยก็มีการประชุมนะครับกรอ.เมื่อวานนี้นะครับการประชุมกรอ.ก็คือภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาครัฐนั่นแหละครับเรื่องของการกางรถแมพ12ปีพาไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนะครับปกติจะมีประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยทุกวันจันทร
2: ์
1: ต่อไปเปลี่ยนแล้วเป็นครม.เศรษฐกิจ plus นะครับจะมีการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนะครับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเดี๋ยวติดตามดูแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการแถลงข่าวท่านนายกก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาตินะครับก็แท็กที
2: ม
1: กับทางด้านผบ.ตร.นะครับพลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ
2: ครับ
1: ลดลง 60%
2: ครับ
1: ลดลง 60% นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ใจชื้นเหมือนกันดูจากหน้าข่าวก็มีเรื่องของอาชญากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยการดูดเงินเนี่ยน้อย call center ที่โทรมาหาผมจากการสังเกตนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ก็ลดลงไปเยอะมากๆ
1: ลดลงไปแล้วนะครับอาจจะสืบเนื่องนะฮะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะ
2: ครับ
1: สืบเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของการซีลอะไรสต็อป
2: สต็อปซีลเซฟ
1: อะไรนั่นแหละ
2: ชายแดนนะครับทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วย
1: มันลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาถึงตอนนี้ที่มีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะครับสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แท็กทีมกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอท็อปมิดเยียร์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำเมื่อก่อนจัดปีละครั้ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีมิดเยียร์แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปลายปีอีกทีนึงใช่ไหม
2: ก็จะมีเอ็นเยียร์ด้วย
1: ใช่นะฮะก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสนับสนุน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็สินค
2: ้
1: าในชุมชนนะครับให้ออกมาสู่หิ้งให้ออกมาสู่ห้างแล้วก็ออกมาสู่เมืองนะครับแม้บางทีไปจัดอยู่นนทบุรีเนี่ยมันก็ใกล้ๆกรุงเทพนะครับครั้นจะมาจัดกรุงเทพเนี่ยบางทีรถติดก็ไม่เอื้ออำนวยเหมือนกันแต่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยถ้าจะนับแล้วเนี่ยเป็นกรุงเทพไหมนะฮะมีคลองประปามากั้นเนี่ย 2-3 กิโลนะฮะก็กรุงเทพแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทางด่วนไปลงตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกไปเปิดงานก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ประชาชนมาเที่ยวงานกันการเมืองไทย AI Passport ฮะยังเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะสำหรับรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีทั้งพรรคประชาชนตอนนี้แท็กทีมด้วยนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
2: คุณการดี
1: ใช่คุณการดีเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: เรื่องของโครงการนี้นะครับก็มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับเอ๊ะฝ่ายค้านผมเห็นพรรคประชาชนผมเห็นพรรคประชาธิปัตย
2: ์กับ
1: พรรคนึงที่ผมยังไม่เห็นคือพรรคกล้าทำ
2: นะยังไม่เห็นเลยแบบว่าคืออาจจะเห็นคร่าวๆเวลาแบบมีคุณท่านคนเดิมผมก็จำ
1: ออกมาครั้งเดียวนะ
2: ออกมาครั้งเดียว
1: เท่าที่ผมจำได้นะครับตั้งแต่มีรัฐบาลภูมิใจไทยมาม นะครับบทบาทของฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำเนี่ยพรรคกล้าทำนี่เสียงเยอะเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ณัฐพงษ์ฮะ
2: เรียกว่าถ้าสมมุติว่าเอามารวมกับรัฐบาลในตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการเป็นฝ่ายค้านยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่
1: ยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่คือในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยกล้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะแต่ผมว่าหลายเดือนแล้วนะฮะ
2: หรือว่า
1: หลายเดือนแล้วนะครับ
2: อาจจะมีความเกรงใจอะไรหรือเปล่า
1: เกรงใจอะไรกันหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะจะมีการดึงคนโน้นนำคนนี้นะฮะ
2: ข
1: ายยังไงหรือเปล่านะคืออันนี้มันเป็นจุดที่น่าสังเกตว
2: ่
1: าพรรคฝ่ายค้านบางพรรคทำไมคือยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร
2: ครับ
1: แต่นั่นแหละก็เป็นจุดสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังแล้วก็ในพื้นที่สื่อก็ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนกัน
2: ครับ
1: สำหรับพรรคกล้าทำซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: สมัยเป็นรัฐบาลนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
2: ค
1: ุณนรมนพินโยสินวัฒน
2: ์
1: คุณอัต
2: ภ
1: พ
2: ร
1: อัตกร
2: ศิริ
1: รัฐยากร
2: ครับ
1: นะครับและอีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาแสดงบทบาทในการเป็นรัฐบาลในการขับเคลื่อนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: นะครับแต่พอพลิกกลับเป็นฝ่ายค้านปุ๊บนะฮะก็บทบาทตรงนี้ก็เงียบหายไปและบทบาทตรงนี้ก็น้อยลง
2: ครับ
1: นะครับในการตรวจสอบรัฐบาลพูดง่ายๆบทบาทการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบและทวงดุลของพ
2: ร
1: ร
2: ค
1: กล้าทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่เห็นทางด้านของหัวหน้าพรรคเนี่ยที่จะมีการออกมาเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนแนวทางอะไรต่างๆแม้แต่อภิปรายในสภาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความดุเดือด
2: อาจารย์แหม่มนะไม่เห็นเลยนะ
1: ยังไม่เห็นความดุเดือดสักเท่าไหร่หรือแม้แต่สมาชิกในพรรคก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะก็อันนี้ก็ส่งเสียงดัง
2: ๆ
1: เป็นข้อสังเกตแล้วกันจากสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยก็ผมก็คือกลายเป็นพรรคที่ถูกลืมไปแล้ว
2: ครับ
1: แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายงบประมาณปี70นะฮะช่วงปลายเดือนนี
2: ้ครับ
1: 29 30แล้วก็1กรกฎาคม
2: 3วัน
1: นะฮะ3วันนะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะมีการอภิปรายในการที่จะตรวจสอบและทวงดุล
2: ครับ
1: รัฐบาลโดยพรรคใดกันบ้างแน่นอนแหละพรรคประชาชน
2: ครับ
1: พรรคประชาธิปัตย์2ปนะครับกับไอ้กล้าทำเนี่ย
2: ต้องทำนะเพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่
1: เขาบอกเขาทำมากกว่าพูดใช่ไหมฮะทำมากกว่าพืช
2: ครับ
1: ทำมากกว่าพืช
2: สมัยหาเสียง
1: เขาอาจจะไม่พูดแต่จะทำก็ได
2: ้
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเวทีในการอภิปรายงบปี70นะฮะคือจริงๆอภิปรายงบปี70เป็นการชี้แจงเป็นการท้วงติงแล้วแหละว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลมันยังไง
2: ม
1: ัน
2: ติดตรงไหน
1: คือใช่แล้วก็มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับไทย AI Passport โดนอยู่แล้วนะฮะ
2: แน่นอนครับ
1: นะฮะส่วนอันอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันติดตามดูนะครับการอภิปรายที่กำลังจะมาถึงไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนภัยแล้งฮะคุณณัฐวุฒิแดนดีฮะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยฮะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มมีความรุนแรงในระดับสูงเลยนะฮะซึ่งจะเกิดผลกระทบสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนที่จะเริ่มทยอยอ่อนลงในช่วงกลางปีหน้าครับแม้ภาพรวม ปรากฏการเอลนินโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนนะฮะพูดง่ายๆเกิดภัยแล้งนั่นเอง
2: ครับ
1: นะฮะแต่เดชบุญนะฮะเราได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาช่วยนะฮะคือความชื้นมันเข้ามามันก็จะก่อให้เกิดฝน
2: ครับ
1: นะครับลดความรุนแรงของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับพื้นที่นะฮะที่ต้องระมัดระวังคือตะวันตกเหนือใต้นะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านพาดผ่านไปประเทศจีนจะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับก็เจอภัยแล้งนั่นแหละฮะ
2: ครับ
1: พื้นที่ที่เสี่ยงวิกฤตอาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเร่งรัดนำน้ำต้นทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีออกมาบริหารจัดการเพื่อดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเร่งด่วนแล้วนะครับคาดการว่ากันยาถึงตุลาจะมีพายุเข้านะครับ 1-2 ลูกนะครับปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำบรรเทาความรุนแรงภัยแล้งนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาขอความร่วมมือประชาชนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบเน้นย้ำให้ประชาชนตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแหมฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยยังต้องอยู่ในความไม่แน่นอน
2: ครับ
1: ต้องพึ่งพระพิรุณพึ่งมรสุมพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับแม้กรมชลประทานจะบอกว่าโอ้ฉันมีน้ำต้นทุนเนี่ยที่เก็บกักจากช่วงของมรสุมไว้แล้วนะครับแต่ก็บอกว่าประชาชนต้องตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกกล่าวคือเหมือนประชาชนต้องตั้งรับอีกแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: คือทุกครั้งเนี่ยที่มีเรื่องภัยแล้งทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยประชาชนตั้งรับตลอดนะครับแล้วก็กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยก็ปภ.โดยกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแจ้งเตือนนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงเนี้ยแม้ปัญหามันจะดีขึ้นแต่มีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ
2: ครับ
1: ขาดน้ำแล้วก็ท่วมก็ท่วมหนัก
2: ครับ
1: คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: ตรงนี้มันจะต้องมีการดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: นอกเขตชลประทานก็คือว่าน้ำไปไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วคนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนบางส่วนที่เขาอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
1: ความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะให้คำนี้มันหายไปอ่ะพื้นที่นอกพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: กล่าวคือต้องดูแลด้วยรถบรรทุกน้ำหรืออะไรแบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับแล้วพอพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไม่ออกมาตามฤดูกาลเพราะเกิดภัยแล้งเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมาชดเชยราคา
2: ครับ
1: ก็เดือดร้อนรัฐบาลกันอีก
2: ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทอดไป
1: แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็มาอุดหนุนรายได้ของเกษตรกรเนี่ยวนลูปกันอยู่อย่างนี้เนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่จบดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้จบเนี่ยก็คือกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละนะฮะก็จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างดีและทันท่วงทีสืบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: สทนช.ก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่จะต้องดูแลในส่วนนี้เหมือนกัน
1: สทนช.เนี่ยเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับด้านน้ำที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก10ปีได
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำกรมชลประทานก็ทำของกรมชลประทานไปกรมธรณีวิทยาก็ทำของเขาไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต่างคนต่างทำนะครับมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขารวมเกี่ยวกับกรมน้ำทั้งหมดเนี่ยเอามารวมเอาไว้มัดรวมกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็อยู่ในนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยเวลาเกิดปัญหาปุ๊บกรมอุตุต้องบอกว่ามันจะแล้งหรือว่ามันจะท่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเยอะพอสมควร
2: ครับ
1: ต้องไปบริหารจัดการน้ำถ้าฝนจะมาเนี่ยก็เร่งพร่องน้ำในเขื่อน
2: ครับ
1: ไม่ให้เดือดร้อนประชาชน
2: ไม่ให้ท่วม
1: ถ้าแล้งปุ๊บเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยในเขื่อนเนี่ยไปดูแลประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือบริหารจัดการน้ำด้วยการนำหน่วยงานน้ำทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันที่เรียกว่าสทนช.นะครับ
2: เพราะฉะนั้นตื่นรู้ได้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไปต่อในเรื่องของการเลือกตั้งครับที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางกกต.นะครับมีการออกมาเผยนะครับในเรื่องของการห้ามเผยแพร่ผลโพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลโพลการเลือกตั้งของในพื้นที่ของกรุงเทพ หานครและก็ฝั่งเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติทำในช่วงนี้นะอาจจะผิดกฎหมายในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับและก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสำนักงานทรัพยากรขออภัยครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับมีการย้ำเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนนะครับผู้ที่จะทำโพลสำรวจต่างๆรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับงดเผยแพร่หรือว่ามีการส่งต่อแชร์หรือว่าเรียกว่าเป็นการนำผลสำรวจต่างๆเนี่ยออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการที่อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่17ของวันเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือ28มิถุนายน2569นี้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการส่งผลกระทบหรือว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการ เกิดกับบรรยากาศในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนนะครับมีการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนะครับก็จะทำให้ประชาชนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ชี้นำนะครับสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการที่ออกมาเตือนกันนะครับแล้วก็ห้ามในส่วนของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะครับมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของกกต.ก็ยังเชิญชวนประชาชนนะครับให้ไปเลือกตั้งนะช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับไปเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับตอนนี้สามารถเช็คสิทธิ์เช็คเสียงในการเลือกตั้งได้แล้วนะครับ
1: ครับซึ่งเรื่องของการห้ามเผยแพร่โพลเนี่ยมันคือเจตนารมณ์ของการห้ามเผยแพร่เนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนกลุ่มนึงนะฮะ
2: ครับ
1: กลุ่มคนกลางๆไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: ไม่รู้จะเอาใครสักทีนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าถ้ามีการชี้นำเนี่ยในระหว่างนั้นในระหว่าง7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนกลุ่มนี
2: ้
1: เช่นผมไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: แต่โพลเนี่ยบอกโอ้คนนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะมาอันดับหนึ่ง
2: คนสนใจนะ
1: ก็ตามเข้าไป
2: ค
1: นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ไม่รู้จะเลือกใครเอ๊ส่วนใหญ่เขาเลือกใครล่ะเอาคนนี้สิ
2: ครับ
1: อันนี้มันเป็นการชี้นำมันจึงเป็นที่มาของการบอกว่าห้ามเผยแพร่โพคนก็สงสัยไงฮะนี่ทำไมห้ามเผยแพร่โพก่อนหน้านี้เขาเผยแพร่มาโดยตลอดม
2: ัน
1: มีปัญหาอะไรมันจะมีกลุ่มคนกลางๆเนี่ยที่มักจะถูกชักจูงหรือว่าชี้นำตรงนี้ไปได
2: ้ครับ
1: หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่รู้จะเลือกใครแล้วปรากฏว่าเฮ้ย
2: ไปเห็นโพ
1: คนที่หนึ่งคนนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เฮ้ยฉันไม่ชอบฉันเอาคนที่สองก็มีไงมันคือการเผยแพร่โพเดี๋ยวมันก็คือการแบบทำให้ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นกลาง
2: ครับ
1: ไม่ถูกชักจูงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้โน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ในจิตใจของเขา
2: ครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามทำโพนะครับแต่ว่าห้ามเผยแพร่เฉย
1: ใช่นะฮะไม่ได้ห้ามทำโพแต่ห้ามเผยแพร
2: ่ครับ
1: ซึ่งพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็เผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติครับว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนนะฮะก็พบแล้วครับว่าสถิติอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการของสถานการณ์เป็นไปอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะโดยเฉพาะ3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังความผิดลดลงฮะ 60% โอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะ
2: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ยังไม่หยุดนะฮะเดินหน้าปราบปรามให้หมดแล้วก็ให้มากเท่าที่สุด เท่าที่จะทำได้ครับนายกยืนยันฮะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการทำผิดในพื้นที่ใดนะฮะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายไม่แน่ใจว่าทำไมต้องไปย้ำจังหวัดพวกนี้น่าจะมีพื้นที่ที่มีการแจ้งอาชญากรรมที่มันรุนแรงเป็นพิเศษนะครับแต่ท่านก็บอกว่าทั่วประเทศเนี่ยแหละสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับกับตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะดูแลและแก้ไขปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างจริงจังครับและยังบอกด้วยนะครับตำรวจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใดก่อให้เกิดปัญหาหรือเกียร์ว่างนะครับอันนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นการล้มเหลวในประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนนะฮะพูดง่ายพื้นที่ไหนมีปัญหาประชาชนแจ้งมาเนี่ยสั่งย้ายแน่นอนนะฮะที่ผมพูดเองนะครับนะฮะอันนี้นายกพูดอ้อมๆแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยปัญหามันเยอะอาชญากรรมยังอยู่สแกมเมอร์มันยังมีคนมาแจ้งเนี่ยนะฮะก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะหาคนที่เขาทำงานแทนและมีประสิทธิภาพเข้าไปแทนนะฮะจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้ทำความผิดนะจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงเนรเทศขึ้นบัญชีดำผู้กระทำความผิดและจะดำเนินการทุกอย่างอย่างจริงจังฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกเลยนะครับว่าจะไม่เตือนแล้วนะครับจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงร่วมกันนะครับพอแถลงสแกมเมอร์เสร็จปุ๊บก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของนอมินีนะครับซึ่งการแถลงครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่านนายกนะครับก็ยังมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรคนร้ายข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงดีอีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยและก็กสทช.นะครับในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า AOC เองซึ่งก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกนะครับเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อสืบสวนขยายผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหวังเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะครับของประชาชนรวมถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเยียวยาสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการกวาดล้างอีกหนึ่งกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมากนั่นก็คือการกวาดล้างทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ในการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้คนไทยนี่แหละนะครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดภูเก็ตก็สามารถจับกุมและก็มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการเน้นย้ำว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงพร้อมสนับสนุนการทำงานในภาคของการท่องเที่ยวและก็ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหากถ้าเข้ามาแฝงตัวกระทำผิดในลักษณะของคนร้ายข้ามชาติหรือว่ามาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์จะจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันตำรวจก็จะขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และก็ฝ่ายปกครองนะครับในการเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการแถลงร่วมของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับ
1: ครับก็เป็นการแท็กทีมกันนะฮะคือนายกเนี่ยก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและอื่นๆเนี่ยนะเขาก็ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเนี่ยคือนอมินีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาเป็นธุรกิจสีเทาอย่างเดียวนะฮะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: จะมีชาวต่างชาติเนี่ยที่แฝงเข้ามาเนี่ยแล้วให้คนไทยเนี่ยเปิดร้าน
2: ครับ
1: เช่นร้านอาหารร้านอาหารเนี่ย
2: แต่ว่าทุนเนี่ยเป็นทุนของคนต่างชาติ
1: แล้วก็เวลาได้กำไรเนี่ยก็เป็นของเขา
2: ครับ
1: นะฮะแต่ให้คนไทยมาเปิดทำดูเป็นเจ้าของร้าน
2: ครับ
1: แต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยที่เปิดร้านอาหารในประเทศไทยเผลอๆไอ้คนที่ทำครัวอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าของ
2: ครับแต่ว่าคนที่ออกหน้าเนี่ยก็คือเป็นนอมินี
1: เป็นนอมินี
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเช่น แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้โหธุรกิจต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจสีดำสีเทาสิเปิดบ่อนหรืออะไรพวกนี้เหรอไม
2: ่
1: ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอะไรต่างๆ
2: ทัวร์อะไรแบบนี้
1: เนี่ยแหละ
2: ฮ
1: ะคือมองด้วยสายตาปกติเนี่ยเห็นคนไทยไปนั่งแปะแปะแปะเนี่ยเก็บเงินเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อาจจะไม่ใช
2: ่
1: คนไทยเป็นของคนไทย 100% นะฮะ
2: คนไทยอาจจะเป็นลูกจ้าง
1: อาจจะเป็นลูกจ้าง
2: ค่
1: าท
2: ุ
1: นเขาหนาไงฮะเงินทุนเขาเยอะ
2: ครับ
1: ต่างชาติเงินทุนเขาเยอะเขาก็จ้างคนไทยเนี่ยนะฮะมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรพวกนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็เก็บเงินเนี่ยเข้าสู่กระเป๋าเขาส่งไปยังประเทศเขา
2: ครับ
1: นะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็รัฐบาลก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังนะ
2: ฮ
1: ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากข้าราชการในพื้นที่ด้วยนะครับคือไม่ต้องให้นายกลงพื้นที
2: ่
1: ไปปลุกจิตสำนึกไปพูดอะไรเยอะนะฮะเพราะจริงๆมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท
2: ุ
1: กคนอยู่แล้ว
2: หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
1: ใช่นะฮะคือมันไม่ต้องไปปลุกจิตสำนึกเยอะ
2: คือ
1: ต
2: ้
1: องรอให้คนมาด่าเหม
2: ือ
1: นตำรวจสมัยก่อนที
2: ่
1: บิ๊กโจ๊กออกมาต่อว่า
2: บ
1: อกว่าตำรวจเป็นอะไรนะองค์กรอาชญากรร
2: ม
1: หล
2: ัง
1: จากนั้นเนี่ยตำรวจก็เป็นเดือดเป็นร้อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ถอนความพูดคำพูดถ
2: ู
1: กไหมฮะแล้วตำรวจก็นั่นแหละออกมายืนหน
2: ้
1: าเสาธงแล้วก็ปฏิญาณตน
2: ครับ
1: คือแล้วก็สร้างภาพลักษณ
2: ์
1: ซ
2: ึ
1: ่งคือถามว่ามันยังไงมันก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละคือมันต้องกระตุ้นจิตสำนึกผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม
2: ่
1: ให้เกียร์ว่างโดยนายกคือแต่ที่ท่านนายกทำก็ถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปบอกไม่ไปเร่งรัดแล้วก็ไม่ไปคาดโทษคนที่เกียร์ว่างเลยเนี่ย
2: ครับ
1: บางคนเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนอ
2: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยคือมีความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับให้ระบบราชกฎเข้าใจกลไกระบบราชการและให้ระบบราชการเนี่ยมาสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนฮะ
2: ครับ
1: สุดท้ายก่อนเบรกนะฮะไปดูท่านนายกเมื่อวานเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ฮะ
2: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีนะฮะนี่อยู่แถวบ้านผมเลยนะฮะแจ้งวัฒนะจ
2: ั
1: ดเป็นประจำทุกปีท่านนายกก็กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้มาร่วมงาน OTOP ฮะเห็นถึงความสร้างสรรค์และฝีมือคนไทยนะฮะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะฮะขอให้คนไทยส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังให้โครงการ OTOP ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอาชีพแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ต้องขีดเส้นใต้คำนี
2: ้ผ
1: ู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ให้มากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศครับสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับเอาสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาวางไว้บนหิ้งในเมืองหลวงอันนี้ผมพูดเองนะฮะทำให้มีอัตลักษณ์ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับย้ำว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนนำเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยมาช่วยการผลิตสินค้าขยายช่องทางในการตลาดนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดนะฮะเมื่อวานนายกก็ไปเปิดงานอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร
2: ่
1: วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะครับเชิญชวนนะครับงาน OTOP Mid Year 2026ครับจัดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวไปชมกันได้ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
2: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

0: ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับนับถอยหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเรามาวิเคราะห์นโยบายหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปคือความปลอดภัยทางถนนนะฮะ ความปลอดภัยทางถนนล่าสุดเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่ทางรถไฟจำได้ไหมฮะอยู่แถวแยกอโศก
5: ครับมักกะสัน
4: มักกะสัน
5: ครับ
4: นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับและเกิดเหตุกลางเมืองเลย
5: ถูกต้อง
4: นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี
5: ้ครับ
4: คำถามคือว่าคนไทยอาจจะลืมง่ายไปสักหน่อยนะฮะเรื่องนี้เงียบหายไป
5: ครับ
4: นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยคนใหม่เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
5: ครับ
4: หรือมีจุดไหนเนี่ยที่มีการมองข้ามไปบ้างนะฮะถ้าจะดูกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไปนะฮะแถวๆกรุงเทพเนี่ย คุณจะเจอกล้องวงจรปิดเยอะมาก
5: CCTV
4: กล้องวงจรปิดเยอะมากนะฮะสงสัยไหมฮะใช้ได้ไม่ได้ยังไง
5: มันมีบางจุดที่อาจจะเสียบ้าง
4: นะครับคือความปลอดภัยทางท้องถนนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยคือกทม.เขาก็ดูความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทางเท้าคนเดินอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนตำรวจในการออกใบสั่งเนี่ย
5: ครับ
4: ก็อีกกล้องหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่ง
5: ครับ
4: หาได้เชื่อมโยงกันไหม
5: มีหลากหลายกล้อง
4: คนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยล้นเมือง
5: ครับ
4: เอ๊ะแต่ทำไมใบสั่งเนี่ยมันน้อยแล้วคนฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยมันก็เยอะ
5: ครับ
4: แล้วมันสวนทางกันไหมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
5: ครับ
4: ข้อเสนอแนะแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยจะควรมีแนวทางอย่างไรที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยควรที่จะดำเนินการพัฒนาตรงนี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
5: ครับท่านครับในส่วนของนโยบายหาเสียงของการสมัครผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ครับคุณหมอมองว่าอะไรคือข้อดีของนโยบายแล้วก็อะไรคือที่เป็นจุดบอดสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยยังมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนครับ

0: ก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่ทำให้เราได้เห็นการเสนอนโยบายที่ดีนะแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็คาดหวังว่าเนี่ยโจทย์ในใจเขาเนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทำมาหากินการเดินทางนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการจราจรแต่ประเด็นที่คิดคือทุกท่านเนี่ยผู้สมัครทุกท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการใช้ AI พูดถึงการใช้เทคโนโลยีการใช้กล้องเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันยังไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีกล้องเยอะมาก
1: ครับ
0: ประมาณ 60,000 ตัวนะฮะมันแต่ประสิทธิภาพของมันในการป้องปรามพฤติกรรมเรื่องของการฝ่าฝืนนี่ก็ยังทำได้จำกัดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมอนิเตอร์การเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าช่องว่างจริงเนี่ยกทม.ก็พยายามนะที่ผ่านมากทม.เขาก็พยายามใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องปรามก็คือไปใช้กฎหมายที่กทม.มีก็คือพระราชบัญญัติเรื่องของสิ่งด้านสาธารณสุขของกทม.
1: น
0: ะสิ่งกีดขวางอะไรจับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือสำคัญของบ้านเราเนี่ยต้องใช้พรบจราจรทางบกนะ
1: คร
0: ับ แต่เนื่องจากพรบจราจรทางบกเนี่ยตอนนี้มันติดล็อกในเรื่องของคนจะไม่ต่อให้เขาได้ใบสั่งหรือกล้องตรวจจับได้ว่าเขาฝ่าฝืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเสียไม่ไปชำระใบสั่งเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพป้องปรามตรงนี้มันหายไปเพราะนั้นผมคิดว่าโจทย์สำคัญของผู้ว่ากทม.ที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะทำยังไงจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับคุณหมอครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากนะฮะคือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะฮะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีทั้งทางลอดมีทั้งสะพานข้ามแยกนะฮะแล้วก็แม้แต่ช่องทางด่วนวิภาวดีรังสิตฮะ
1: ครับ
2: คุณหมอมองแล้วว่าจุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์รอดได้ไหมฮะทางรอดหรือว่าทางอุโมงค์หรือว่าในการที่จะข้ามสะพานข้ามแยกอะฮะโดยปกติแล้ว
0: คือถ้าเราออกแบบให้มันมีเส้นทางสำหรับเขาเนี่ย
2: ครับ
0: จะเป็นอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้นะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาเลย์อะไรเงี้ยก็ลงอุโมงค์เป็นปกตินะฮะหรือขึ้นสะพานเพราะนั้นเพียงแต่ว่ามันต้องถูกออกแบบนะฮะถูกออกแบบให้มีเลนของเขาเองเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็บ้านเราเลยแล้วกันเมืองอื่นๆก็เหมือนกันคือว่าเวลาเราออกแบบอุโมงค์ก็ดีสะพานข้ามแยกก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดแบบสำหรับเลนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตั้งแต่แรก
2: ครับ
0: คือไปคาดหวังว่าให้เขาวิ่งไหลทางแต่คราวนี้ไอ้สะพานข้ามแยกเนี่ยปรากฏว่าไหลทางมันแคบมากเลยหรือบางสะพานข้ามแยกก็ไม่มีไหลทางเพราะนั้นมันก็อันตรายสำหรับเขาสุดท้ายเราก็เลือกที่จะห้ามลงอุโมงค์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในมุมผมคิดว่าเราต้องกลับไปทบทวนเรื่องการกำหนดแบบที่สามารถรองรับได้เพราะว่าจะว่าไปมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำนะบนท้องถนนครับ
2: คือมอเตอร์ไซค์ก็บ่นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีเหมือนกันแล้วทำไมเขาใช้ถนนไม่ได้เหมือนรถสี่ล้อนะฮะปัญหาตรงนี้มันก็ถูกสะท้อนมาเหมือนกัน
0: ซึ่งถ้าพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมก็อยากเคลียร์ท่านผู้ว่าที่จะรับเลือกตั้งเข้ามาแล้วเรามาทดลองทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ฮะนำร่องเช่นในบางสะพานข้ามแยกหรืออะไรเงี้ยลองทำเลนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเขาเลยและให้เขาได้ใช้แล้วก็ลองประเมินดูว่าเออมันเวิร์กไหมมันเซฟตี้สำหรับเขาได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันก็คือบ้านเราเนี่ยบางทีต้องการตัวอย่างนะต้องการตัวอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันเฉยๆเนี่ยคนก็จะเห็นต่างกันเช่นบางคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์จะมาขึ้นได้ไงอันตรายไม่มีหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต ลองทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีเส้นทางสำหรับจักรยานยนต์แล้วเรามาประเมินดูดีกว่านะครับ
2: ครับน่าสนใจมากฮะคือแนวคิดนี้ถ้าทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทดลองในบางพื้นที่ก่อนนะฮะคือทำแล้วรถมันติดไหมหรือทำแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นไหมแล้วก็ค่อยขยายไปอันนี้ดีมากเลย
1: ครับ
0: อ๋อใช่ก็ฝากเชียร์ท่านผู้ว่าใหม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วในเรื่องของปมปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดย้อนกลับมาบ้างนะครับคุณหมอมองยังไงครับในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของการออกใบสั่งหรือว่าการทับซ้อนของอำนาจในส่วนนี้ครับ
0: เรื่องนี้มันต้องเป็นโจทย์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับทางกรมการขนส่งทางบกเนาะเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไม่มาชำระเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่การต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้เนาะแต่มันสะดุดไปเพราะว่ามีการฟ้องศาลปกครองไงแล้วพอมันสะดุดไปตอนเนี้ยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงสุญญากาศเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ให้คนที่ต่อให้ได้ใบสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ไปชำระครับเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันต้องปลดล็อกในส่วนกลางนะส่วนกลางเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของท่านผู้ว่าเนาะเรื่องนี้ต้องทางสมัครตรวจชาติทางกรมการขนส่งทางบกทางศูนย์ถนนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันปลดล็อกแต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือที่สำคัญที่กทม.มีจากกล้อง CCTV ก็ดีหรือเครื่องอีกตัวหนึ่งนะคือการใช้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งความเสี่ยงเข้ามาในแท็กซี่ฟองดูเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับเช่นคุณทรงพล
1: คุ
0: ณรัชพงศ์เช่นชาวบ้านเห็นฝาท่อมันเปิดอยู่ชาวบ้านเห็นว่าตรงจุดนี้มีอันตรายตรงจุดนี้ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เสริมไปก่อนนะครับระหว่างนี้
1: ครับมีจุดไหนที่คุณหมออยากจะเสริมในเรื่องของนโยบายไหมครับที่เป็นข้อดีหรือว่าที่อยากจะเห็นในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าครับ
0: ผมถ้าอยากจะฝากได้ผมก็อยากฝากเรื่องรถสาธารณะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะส่งเสริมนโยบายรถสาธารณะแต่ผมคิดว่าในรูปธรรมเนี่ยเอาเฉพาะหน้าที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องจราจรเนี่ยก็คือเรื่องของรถนักเรียนหรือหน้าโรงเรียนครับ คือตอนเช้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไปส่งเองไง
1: ครับ
0: ที่ผู้ปกครองที่เขามีรถส่วนตัวเพราะงั้นผมคิดว่าทำยังไงเราจะมีตัวอย่างหรือขออนุญาตเรียกแซนด์บ็อกซ์อีกทีต
1: ั
0: วอย่างของการให้โรงเรียนมีจุดรับส่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปดรอปหรือว่าไปส่งลูกหลานนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีรถที่จะพิกอัพน้องๆมาที่โรงเรียนเนี่ยโดยที่รถผู้ปกครองไม่ต้องไปออกันหน้าโรงเรียนนะเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดหน้าโรงเรียนนะรถติดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยการออกแบบทดลองทำเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งครับ
2: ครับปัญหาของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะฮะคือบอกให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายแต่พอวิ่งเลนซ้ายปุ๊บมีรถจอดอยู่เต็มเลยครับถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อฮะตรงนี้ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยทำให้เขาต้องออกมาวิ่งเลนกลางถนนนะฮะคุณหมอฮะ
0: อันนี้ใช่เลยครับถ้าใครไปติดตามเสียงสะท้อนจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะสะท้อนเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็จริงอย่างที่เขาสะท้อนเลย
1: คร
0: ับเพราะนั้นโจทย์นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าที่เข้ามาเนาะได้หาแนวทางว่าแล้วเราจะมีทางออกร่วมกันกับทางมอเตอร์ไซค
1: ์ครับ
0: โดยเฉพาะจุดที่มันมีการต้องมาจอดหรือจุดที่มันต้องข้ามแยกจุดที่มันต้องลงอุโมงค์เนี่ยทำไงมันจะมีพื้นที่สำหรับเขาที่ปลอดภัยครับ
2: เล่นของเขาโดยเฉพาะนะครับ
1: ค่ะแ
2: ล้วครับสวัสดีทางรายการนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนครับ
1: เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นด้วย
2: คุณเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
1: ถูกต้อง
2: ขับมาทุกเช้า
1: ถูกต้อง
2: คุณเจอปัญหาเป็นประจำ
1: ก็ประมาณนี
2: ้
1: นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ยากเพราะว่าโครงสร้างของถนนของเราอ่ะมันไม่เอื้อ
2: คือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยากวิ่งตรงเลนกลางนะฮะ
1: ครับ
2: แต่เลนซ้ายเนี่ยมันหลุมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็รถจอดอีกอ่ะ
1: ใช
2: ไม่ใช่เข้าไปทางไหน
1: ครับ
2: คือจริงๆมีเลนให้มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมเห็นด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แต่จะทำให้มันได้จริงจังเนี่ยมันยากไงถนนเมืองไทยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น
1: ถูก
2: แต่ก็เริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกแหละทำเป็นพื้นที่ทดลอง
1: ครับ
2: หรือว่าแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันดีมันเวิร์กเนี่ยก็ทำต่อไป
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับนโยบายการเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
1: ไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวมกว่า 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยครับและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับปี2569นี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 90.76% สำหรับแผนในเดือนมิถุนายน2569นะครับมีประมาณ7แผนด้วยกันนะครับมีการเดินหน้า7เรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้าพร้อมคือสภาพชั่วคราวนะครับงานลากสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิครับงานที่2คืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางนะครับและก็ในส่วนของงานต่อสายไฟแรงสูงนะครับตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีงานที่3ครับงานตัดสายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไพ่แจ็คกิ้งสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงจากแยกบางกะปิถึงถนนนวมินทร์ครับงานที่5คืองานปิดบ่อปิดฝาบ่อพักพร้อมคือสภาพถนนถาวรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้าครับงานที่6ครับงานรื้อย้ายสายสื่อสาร NT บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับคืองานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีปัญหาน้ำรอการระบายทาง MBA ก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำให้ปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับเป็นผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าโทรได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับแจ้งทีมงานหน่อยฮะผู้ประสานกับ Facebook Live ฮะสัมภาษณ์จบนานแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ช่วยนำภาพวิทยากรลงด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
2: ค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: แจ้ง
1: ไปต่อกันที่ข่าวการเมือง
2: ต่อเรื่องข่าวการเมืองนะฮะไปดูพรรคประชาชนนะครับ
1: ครับ
2: ตั้งข้อสังเกตในการยกย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าอาจจะเป็นการวางโครงสร้างอำนาจใหม่ของรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
2: คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนะแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะปกติได้ยินแต
1: ่
2: ประชุมครม.ใช่มั้ย
1: คณะรัฐมนตรี
2: ฝ่ายค้านเค้าก็มีครม.เงาคือตามติดเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นว่าขยับตัวทำอะไรกันบ้างนะฮะก็ได้พูดถึงกรณีการยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตรองผู้ว่าภูเก็ตและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้มาอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับบอกว่าสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ยังฝังรากลึกในพื้นที่โดยอ้างว่ามีระบบผลประโยชน์และการเรียกรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลในภาครัฐนะฮะส่งผลต่อผู้ประกอบการ นักลงทุนและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะฮะขีดเส้นใต
1: ้ครับ
2: บอกว่ามีการอ้างว่ามีผลประโยชน์และการรับสวยที่เชื่อมโยงกับบุคคลภาครัฐนะฮะตอบโต้ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับก็บอกว่ากรณีที่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตออกมากล่าวหานะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงการที่บอกว่ากล่าวหาว่าเป็นการสร้างภาพ
1: ครับ
2: นะฮะไปเหยียบตรงไหนแก้ไขปัญหาได้ตรงนั้นเลยเหร
1: อ
2: เขาก็บอกว่าผมพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะฮะเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการถึงสวยและการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้สร้างภาพตามที่ถูกกล่าวหานะครับก็คือไปเร่งรัดนั่นแหละว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้างดูปัญหาและแก้ปัญหานะครับความคืบหน้าขณะนี้กรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกรับคำขอนะครับแก้ปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานประกอบการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการธุรกิจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตตั้งสถานบริการขณะนี้นะครับฟังดีๆนะครับ
1: ครับ
2: มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการที่ค้างอยู
1: ่ครับ
2: คุณฟังดีๆนะครับผู้ประกอบการโรงแรม700รายเขายื่นคำขอและเรื่องมันยังค้างอยู
1: ่ครับ
2: มันเป็นยังไงฮะหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนการไม่ได้ทำหน้าที่หรือเปล่า
2: คือมันแปลกนะฮะ
1: ครับ
2: คือจำนวนการยื่นคำขอเนี่ย700รายแต่เรื่องยังค้างท่ออยู
1: ่ครับ
2: มันเกิดอะไรกันขึ้นตรงนี้มันต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะซึ่งได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะดำเนินการอยู่นะครับ
1: ครับ
2: เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องหลบต้องซ่อนเปิดโอกาสให้คนตกเป็นเหยื่อแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ออกมาแสดงตนแสดงตัวนะครับอันนี้น่าสนใจ
1: ค
2: ือถ้าบอกว่ามีเรื่องค้างไว้700รายนะฮะคือถ้าเอกชนเนี่ยอยากทำให้เร็ว
1: ครับ
2: เขาก็จะมีวิธีการซิกแซก
1: ครับ
2: มันนำไปสู่เรื่องของการใช้ดุลพินิจที่เร็วขึ้นด้วยการจ่ายใต้โต๊ะอันนี้มันเป็นข้อสังเกต
1: ครับ
2: นี่มันเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้คือพอดูตัวเลขเนี่ยผมตกใจมากผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการค้างอยู่งานอะไรจะค้างกันขนาดนี้เนาะอันนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับ
1: ข
2: อความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงการสวยเข้าสู่บริการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องไปจ่ายสวยให้กับผู้ใดนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานของนอมินีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อกี้ที่บอก
1: ครับ
2: เปิดหลักฐานหน่อยที่บอกว่ามีการเก็บสวยนะฮะอย่ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภูเก็ตนะนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ออกมาโต้แล้วว่าไม่มีระบบน้ำเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะครับเรื่องนอมินีต่างๆนะครับส่วนกับทางส.ส.ภูเก็ตที่มาจากฝั่งพรรคประชาชน
2: มันก็คือจริงๆอะโลกแห่งข่าวสารเนี่ยมันไกลมากแล้วคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: จะไม่ดูในหนังสือพิมพ์จะไม่ดูกับคำกล่าวอ้างอะไรต่างๆเนี่ยดูในโลกโซเชียลก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันบ้าง
1: ครับ
2: มันมีปัญหาจริงไหม
1: จริง
2: หรือปัญหาที่มันเกิดสร้างขึ้นมาโดยการเมือง
1: ครับ
2: การเมืองทำให้มันดูมีปัญหาแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นไหม
1: ครับ
2: หรือจริงๆมันมีปัญหาจริง
1: ๆ
2: เรียกเก็บเงินเก็บทองสวยในพื้นที่จริง
1: ๆครับ
2: นะฮะ
1: ก็สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
2: คือสมัยก่อนปิดบังกันได้นะฮะ
1: ครับ
2: สมัยนี้โลกยุคใหม่เนี่ยมันก้าวไกล
1: เหมือนหนังสือพิมพ์เราเอามาอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคอมเมนต์ต่างๆ
2: มันปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะอันนี้สื่อภาคประชาชนก็มีเยอะนะฮะดังนั้นก็ฟังทั้งสองฝ่ายทั้งภาคประชาชนตรวจสอบถงดุลทั้งภาคทั้งรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายประชาชนแหละที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินและบอกว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงไหมและมันจะแก้ไขปัญหาได้ในเร็ววันแล้วก็ถูกใจประชาชนหรือเปล่าติดตามดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับกับ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดนะว่าพอหลังจากมีการตรวจสอบโครงการของ THAI Passport เข้มงวดขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนายกเนี่ย บอกว่าไม่เคยดิสเครดิตใครนะครับจากส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่มีการมากล่าวอ้างในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนนะครับมองว่าเป็นการกันแกล้งก็ว่าไปคงคิดไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าตนเองกันแกล้งจริงๆเนี่ยคนโดนไปหลายคนแล้วนะครับพร้อมย้ำว่าตนเองเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
2: ้
1: นายกแรงเหมือนกันนะนะพูดเรียกว่าชี้แจงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงถึงกรณีส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport นะครับท่านนายกก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะไม่พูดย่ำยีหรือว่าซ้ำเติมใครจะบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำงานของกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงไปตามข้อกล่าวหาเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นของการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นท่านนายกบอกว่านายกไม่ทำหรอกเรื่องพวกนี
2: ้
1: นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าก็มีหน่วยงานทหารหรือว่าตำรวจหรือว่า DSI ปปส.ปปง.หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะครับท่านนายกจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือทางคุณอนุทินก็มีการออกมายืนยันนะครับ
2: นะโครงการไทย AI Passport โดยกระทรวง DE เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะ
1: ครับ
2: ตกมาประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้ว
1: ครับ
2: นะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
2: ลูกคุณเนวิน
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะคือถ้าวิเคราะห์ในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดพลังเพราะว่าอาวุโสทางการเมืองเนี่ยของกระทรวงดีอีเนี่ยถือว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือถามว่ารัฐมนตรีช่วยใหม่ไหมรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหม
1: ่ก็เป็นโฆษกพรรค
2: เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยถามว่าอาวุโสทางการเมืองคือถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นเดี๋ยวก็ยังถือว่าน้อย
1: ครับ
2: ก็ยังถือว่าน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือพรรษาน้อยอ่ะก็จะถูกวัดพลังเป็นธรรมดา
1: ครับ
2: แล้วพอดีมันมีโครงการตรงนี้มาด้วยเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคือด้วยการเป็นการปูทางในทางการเมือง
1: ครับ
2: หรือไม
1: ่
2: นะครับเพราะว่าถามว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ครับ
2: ถ้าอีก5ปี10ปีไปเนี่ยคำถามคือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหากจะวางมือสมมุตินะขอไปถ้าเกิดจะวางมือเนี่ย
1: ถึงจุดนั้น
2: ทายาทเน
1: ี่
2: ยในทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ใช่ลูกของคุณอนุทิน
1: ครับ
2: คนต่อไปก็น่าจะเป็นคุณ
1: ชัยชนก
2: ถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยการปูทางในทางการเมืองเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี
1: ้
2: แล้วก็จะต้องมีโครงการที่จะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยมีผลงานก็คือโครงการไทย AI Passport เนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตในทางการเมืองที่จะเป็นเรื่องของการปูทางในทางการเมืองนะครับเดิมเนินหน้าต่อไปนะครับเพื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สั่งสมพรรษาในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วจะเดินหน้าหรือว่าไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
2: นะฮะเดินหน้าก็เดินหน้าได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายค้านและหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาลดความแคลงใจเรื่องของความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตรงนี
1: ้
2: ถ้าทำได้เนี่ยในการชี้แจงงบประมาณปี70ที่กำลังจะมาถึง29-31กรกฎาคม
1: สัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้าเนี่ยก
1: ็
2: ถือว่าสอบผ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ทางด้านของรัฐมนตรีดีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงต้องทำการบ้านอย่างหนักนะครับก็เป็นการพิสูจน์เรื่องของการทำงานของท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได
1: ้
2: นะครับอีกอันนึงเนี่ยสมมติถ้าผ่านไม่ได้มันก็มีอันนี้ผมมองเองนะ
1: ครับ
2: ก็มีทางลงก็ต้องไปพึ่งยาสามัญประจำบ้าน
1: ครับ
2: คือคุณเอกนิติธันประภาสไปพึ่งทำไมฮะสมมติถ้าไปไม่ได้ก
1: ็นโยบาย
2: ตั้งคณะกรรมการศึกษาชะลอไว้ก่อน1ปี
1: ครับ
2: คุณเอกนิติเป็นประธานจบ
1: ครับ
2: จบไหม
1: ก็อาจจะจบ
2: อันนี้ทางลงนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยก็ต้องตอบให้ชัดแล้วถ้าเกิดยืดเยื้อต่อไปแล้วก็กลายเป็นกระทุ้งอย่างนี้เรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: รัฐบาลก็ไม่เกิดผลดีกับรัฐบาล
1: ครับ
2: นะฮะก็ต้องติดตามดูนะโครงการนี้ก็ต้องดูแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งใส
1: ครับ
2: ซึ่งรัฐบาลก็ต้องตอบให้ชัดนะถ้าตอบชัดแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: นะครับ
1: ความคืบหน้าของโครงการจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของวัติสถานการณ์ในวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ปริศนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50 และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: wow.
0: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battleสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้

ที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าอะไรเงี้ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามว่าทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเรา

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10 นาฬิกาวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทางนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า77ตัน ซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนาหรือมนอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วยที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนไปเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนเป็นปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมือจังหวัดพังงาอำเภอทะลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: ยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: บ้านเราไม่เอาโกง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราแม่โกงมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz แห่งนี้เป็นประจำทุกๆวันอังคารครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.เสร็จๆไปจนถึง 11:00 น.ก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารเลยครับท่านฟังครับสำหรับวันอังคารนี้เนี่ยก็มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเลยทีเดียวครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังรวมถึงช่วงที่2ของรายการด้วยครับก็จะมีคลิปเสียงอย่างครบประเด็นเลยทีเดียวครับจะได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอทางด้านสถานีตำรวจนะครับที่น่าจะเป็นสถานีตำรวจแห่งแรกนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีนโยบายดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าผู้กำกับสภ.บวินจัดประชุมชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบนยึดความโปร่งใสครับเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ครับเวลา 14:30 นาทีเนี่ยนะครับณห้องประชุมชั้น2สถานีตำรวจภูธรบวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพันตำรวจเอกกิตติทิติทัศนะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบวินเป็นประธานจัดการประชุมโดยมีคณะรองผู้กำกับการสารวัตรและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับวัตถุประสงค์หลักของการประชุมเป็นการต่อต้านการรับสินบนนะครับมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำถึงหลักการไม่รับของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับตามประกาศและระเบียบที่กำหนดไว้นะครับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักการทำงานจัดทำประกาศติดแสดงไว้ที่จุดให้บริการประชาชนและหน้าห้องปฏิบัติทุกจุดเลยทีเดียวครับเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันครับมุ่งเน้นการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนได้แสดงเจตจำนงครับรับทราบและมุ่งปฏิบัติตามนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่ผมได้นำมาเสนอพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับก็น่าจะเป็นสถานีตำรวจแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีนะครับที่ได้มีนโยบายเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับหรือว่าอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นข่าวหรือไม่อย่างไรนะครับแต่บังเอิญผมได้ไปเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกมีความชื่นชมนะครับประกอบกับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองนะครับท่านผู้ชมครับทางโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์นะครับเขาก็ได้จัดให้มีการประชุมแล้วก็เชิญตัวแทนในนามของชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตก็มีไปร่วมประชุมกันเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีจำนวน10จังหวัดนะครับจังหวัดละ2คนจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีผมนะครับแล้วก็ท่านพัชสิทธิ์พลานิสงส์ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคล้ายๆหลักสูตรการอบรมนั่นแหละนะครับทางโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์นะครับก็ได้มอบนโยบายในเรื่องของการต่อต้านการรับสินบนนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังครับก็พอดีสอดคล้องครับที่พวกผมได้ไปประชุมกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเห็นข่าวของสถานีตำรวจภูธรบ่อวินเนี่ยครับเขาก็มีนโยบายชนิดขึ้นมาเนี่ยครับได้นำมาพูดคุยนะครับได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะครับได้รับทราบต่อไปนะครับแล้วก็นโยบายมานะครับให้มาลักษณะมาขยายผลในจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับที่ไปประชุมกันวันนั้นนะครับ
ก็ได้รับเรื่องมาขยายผลต่ออีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับจังหวัดชลบุรีเนี่ยครับก็ได้ขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการต่อต้านการรับสินบนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนี่แหละนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ไปที่เรื่องอื่นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับไปที่ข่าวของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีบ้างนะครับท่านผู้ชมครับสำนักงานปปช.จังหวัดชลบุรีครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารการปล่อยร้างนะครับเร่งเก็บข้อมูลตรวจสอบกับการใช้ประโยชน์งบประมาณแผ่นดินเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นะครับนายสุขสันต์ประสาระเอนะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตและพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสตรองกิจพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรีนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอาคารราชการครับซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับนำมาใช้ประโยชน์แต่ประการใดนะครับวัตถุประสงค์และสภาพถูกปล่อยทิ้งร้างครับมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวครับท่านฟังครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบว่าปัจจุบันอาคารดังกล่าวนะครับยังคงมีสภาพไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับสภาพอาคารทรุดโทรมนะครับไม่สามารถใช้การได้นะครับตามปกติบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับมีวัชพืชและหญ้าต่างๆนะครับขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากเลยนะครับส่งผลให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของราชการและความคุ้มค่าของการใช้งานใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวครับได้รับมอบเมื่อปี2557ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแผนการดำเนินการปรับปรุงสถานที่นี้นะครับเพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับรวมทั้งอาคารดังกล่าวครับเดิมเป็นโครงสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมตามโครงการ1ฟาร์ม1ตำบลนะครับมีการดำเนินการก่อสร้างตรวจรับงานและส่งมอบงานให้หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลนะครับแต่จากการตรวจสอบภาคสนามพบว่าอาคารไม่ได้ถูกนำมาใช้งานนะครับไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์นั่นแหละครับอย่างต่อเนื่องครับตามเป้าหมายของโครงการนะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีจึงลงพื้นที่นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษากระบวนการตั้งแต่การจัดทำโครงการการรับมอบงบประมาณการก่อสร้างการส่งมอบตลอดจนการบริหารจัดการภายหลังอาคารแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับการตรวจสอบดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของด้านภารกิจการป้องกันการทุจริตโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการนะครับสูงสุดนะครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเนี่ยนะครับรวมถึงป้องกันมิให้เกิดการใช้งบประมาณนะครับที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีจะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีครับก็ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ได้ร่วมคณะของท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีครับท่านสุขสันต์ภาษาละเอแล้วก็ท่านปรีชาแนบถนอมเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษประจำจังหวัดชลบุรีนะได้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ดังกล่าวมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่สำนักงานปปช.นะครับแต่เป็นข่าวมาจากสำนักงานปปช.ส่วนกลางนู้นครับท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าปปช.นำประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีหารือความร่วมมือยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตของไทยนะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เวลา 14:00 น.นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับโดยนายสุชาติกุลิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นางจันทิราจิตชื่น
รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนายกิติศักดิ์ดิลกพรหิรันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับนำนายฟรองชัววาเรเรียนประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยและเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4สำหรับการหารือครั้งนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตโดยรองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยนะครับในการยกระดับมาตรฐานการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องนะครับกับแนวทางสากลนะครับรวมทั้งการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสร่วมมือทางด้านทางเศรษฐกิจนะครับพัฒนา OEDC นะครับการผลักดันนโยบายรัฐบาลเปิดและเป็นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตลอดจนการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐเนี่ยนะครับนายฟองซัววาเรเรียนได้แสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆรวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดเนี่ยนะครับและความคืบหน้าในการดำเนินงานกระบวนการเป็นสมาชิก OEDC นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับยังได้หารือถึงบทบาทนะครับของเทคโนโลยีดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเห็นพ้องว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการตรวจสอบตรวจจับความผิดปกติและเฝ้าระวังความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายขณะเดียวกันก็ควรมีมาตรฐานกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดนะครับรวมถึงได้หารือถึงความคืบหน้าในการจัดการในการจัดตั้งซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาเนี่ยเพื่อร่วมกันป้องกันการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ในระดับนานาชาตินะครับการหารือในครั้งนี้นะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือใกล้ชิดนะครับระหว่างประเทศไทยองค์กรเพื่อความโปร่งใสของนานาชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาลนะครับอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับจากทางสำนักงานปปช.ส่วนกลางนู้นนะครับท่านฟังครับก็ได้นำท่านประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็เป็นเรื่องที่สร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่จะต้องดำเนินการต่อไปนั่นเองนะครับท่านฟังครับครับก็มาที่ข่าวของจังหวัดชลบุรีของเราว่างครับที่อำเภอพนัสที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมานะครับท่านฟังครับบอกว่านายอำเภอเต๋านะครับชื่อเล่นของท่านนายอำเภอพนัสนะครับในอำเภอพนัสนิคมนะครับประชุมหัวโต๊ะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับอย่างต่อเนื่องครับขอความร่วมมือจากทุกโรงงานห้ามปล่อยน้ำเสียอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวมันหนึ่งด้วยปรากฏข่าวในโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับกรณีพบน้ำเสียไหลลงคลองม่วงครับตำบลนาวังหินสีคล้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะครับปลาตายลอยเป็นเบื่อเลยทีเดียวครับแล้วก็กระทบกินวงกว้างเดียวครับที่
มีปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับวันพฤหัสบดีที่18นะครับมิถุนายน2569นะครับเวลา 13:00 น.นะครับตามข้อ1ภายใต้การดำเนินการของนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับโดยนายชยพลรัตนวิสุทธิ์คุณนะครับนายอำเภอพนัสนิคมเนี่ยนายอภิลักษ์ปิยพิสุทธิ์

0: วันที่23แล้วนะครับก็คงจะเสร็จไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วล่ะนะพร้อมตั้งชุดเฝ้าระวังตรวจสอบนะครับหากพบการลักลอบปล่อยน้ำเสียอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยการจัดและอีกข้อครับจัดทำระบบบำบัดอย่างมาตรฐานก็กำหนดให้จัดสร้างบ่อบำบัดที่พักบำบัดน้ำเสียให้ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์เลยนะเขาบอกว่าให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับนับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบความคืบหน้าอีกครั้งนะครับในวันที่21กรกฎาคม2569นะครับและต้องขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและถูกต้องด้วยนะครับข้อต่อไปก็คือปรับแก้โครงสร้างอาคารนะครับปรับลดความสูงของกำแพงรอบพื้นที่โรงงานนะครับให้ไม่เกิน3เมตรเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับข้อกำหนดของกฎหมายนะผู้ประกอบการทุกรายนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงเจตจำนงยอมรับและจะเร่งดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับเพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนครับขอเชิญชวนประชาชนนะครับหากพบเห็นความผิดปกติหรือการกระทำในสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีครับที่สำนักงานอำเภอพนัสนิคมหรือหน่วยงานปกครองในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวดีๆครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอพนัสนิคมเนี่ยนะครับก็มีการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับที่ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าทำมาหากินโดยปกติสุขได้นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าถ้ามีโรงงานเข้ามานะครับในพื้นที่เนี่ยก็จะขอให้เราอยู่ร่วมกับชุมชนได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ต้องคอยดูว่าติดตามนะครับในเรื่องของการที่มีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีแนวนโยบายอย่างไรนะกำจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษได้อย่างไรแบบไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามเฝ้าระวังกันต่อไปนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็ท่านผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยครับก็จะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะทางอำเภอพนัสนิคมนะครับท่านนายอำเภอเนี่ยท่านก็ได้ปรารภไว้ว่าท่านมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของน้ำเสียนะครับสามารถที่จะแจ้งท่านหรือว่าแจ้งหน่วยงานภาครัฐของอำเภอพนัสนิคมได้ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่น่ายินดีเช่นกันนะครับท่านบังครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงวันนี้ก็จะมีคลิปข่าวอย่างมากมายเลยนะครับที่นำมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังนี่แหละนะครับท่านบังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการ

0: านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการ
1: ครับระเบิดลูกแรกนะคือยังไม่ครบ3เดือนระเบิดเลยแต่ระเบิดแรกเนี่ยระเบิดช่วงรอยต่อพอดีเรื่องกักตุนน้ำมัน
2: คือจังหวะที่มีเกิดสงคราม
1: ครับ
2: 28กุมภา
1: ครับ
2: แล้วก็หลังจากนั้นตึงราคาที่ 29.94 โอ้ตอนนั้นแหละกักตุนกัน
1: ตุน
2: ก็บอกมีคนได้ประโยชน์ประมาณ 5,000 ล้านเป็นอย่างน้อย
1: ผมคำนวณให้แล้วนะ 8,000 ล้าน
2: 8,000 ล้าน
1: เพราะว่ามันมีส่วนต่างของน้ำมันที่บอกว่าไม่เข้าปั๊มเนี่ยอยู่ที่20วันเนี่ยนะประมาณ800ล้านลิตร
2: ถูกต้องไปแล้ว
1: 800ล้านลิตรเนี่ยคูณ10
2: ส่วนต่างตอนนั้น
1: ส่วนต่าง
2: ส่วนต่าง
1: ต่าง20
2: นั่นแหละ
1: เราบอกว่ามันขาย20ไม่ได้หรอกเอาส่วนต่าง10พอ 8,000 ล้าน
2: คุณไปลดราคา
1: ไม่เพราะว่าเวลาขายผิดกฎหมายเนี่ยนะมันต้องขายแบบเต็มราคาไม่ได
2: ้ก็ได้มีเอาเป็นว่ามีผู้ได้ประโยชน์จากการกักตุนน้ำมัน
1: ครับ
2: ส่วนจะเป็นรายเล็กรายย่อยไปด้วยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงว่าระบบน้ำเงิน

0: รัฐบาลน้ำเงินใครแล้วแต่เนี่ยในโครงสร้างของระบบน้ำเงินมีใครบ้างและระเบิดจะไปโผล่ตรงไหน
1: เอาเริ่มจาก
0: กระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: นะนี่คือโครงสร้างของระบบน้ำเงินที่เอื้อให้ระบบน้ำเงินใหญ
1: ่
0: หนักแน่นอยู่ตอนนี
1: ้
0: เอาเลยว่าก
1: ระบวนการยุติธรรมเราโฟกัสแค่กระบวนการขั้นต้นกับขั้นกลางเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะขั้นสูงนี่เป็นเรื่องของศาลเรายังเชื่อว่าศาลมีอิสระ
0: มีอิสระนะ
1: มีอิสระนะครับ
0: มีรัฐพลึก
1: รัฐพลึกเนี่ย
0: ระเบิดกำลังจะลงที่องค์กรอิสระ
1: คือระเบิดเนี่ยกำลังลงที่รัฐพลึกด้วย
0: รัฐพลึกด้วย
1: เพราะโผล่หน้ามามากเกินไป
0: อ๋ออ
1: ันนี้นะ
0: ฝ่ายการจะยึดด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็องค์กรอิสระระเบิด
1: ตอนนี้ระเบิดแล้ว
0: สกิล
1: ระเบิดไป2องค์กรแล้วกำลังจะไปลามองค์กรที่3หรือเปล่า
0: ปปชกับ
1: กต
0: ระเบิดลงแล้ว
1: ครับ
0: ว่าลงแล้วยังลงแล้ว
1: ลงแล้ว
0: ลงแล้วนะการโยกย้าย
1: เนี่ยระเบิดแล้วกระสุนตกเลย
0: เออการโยกย้ายเริ่มแล้วเริ่มวุ่นแล้ว
1: ครับ
0: นะกลุ่มทุนมีระเบิดยังตอนนี
1: ้ระเบิดแล้ว
0: ระเบิดแล้วนะ
1: เพราะว่ามีการถอนทุนไง
0: เออเดี๋ยวก็มาดูฝ่ายเอาฝ่ายบริหารตอนนี้กี่กระทรวงแล้วที่ระเบิดลง
1: สามกระทรวง
0: กับ
1: พีวีบอก1 1 2กับผมบอก3
0: นะไม่นี่อนุทิน1 1 2เอานะ1กระทรวง
1: ดี
0: กระทรวงดี
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงดีตอนนี้ระเบิดลงหนักสุด
1: หนัก
0: หนักสุดนะออกมา
1: เขาเรียกตอนนี้กระทรวงดีอยู่ตรงไหน
0: อะไร
1: อยู่ตรงไหน
0: อยู
1: ่ตั้ง
0: ที่ตั้งตรงไหนนะตรงไหนนะ
1: ที่ตั้งก่อนนี้ไม่รู้ตรงไหนแต่ชาวบ้านเรียกว่าตรงอยู่ตรงตำบลกระสุนตก
0: ผมเอาไม่ทันตำบลกระสุนตกเออตำบลกระสุนตกอำเภออ
1: ะไรอำเภอเมืองบุรีรัมย์
0: จังหวัดกทมโอเคหนึ่งกระทรวงดีเอส
1: ครับ
0: หนักสุดแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าถอดสลักยังไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แถลงวันก่อนวันพฤหัสก็ยังไม่เคลียร์นะ
1: ไม่เคลียร์
0: กระทรวงที่2กระทรวงอันนี้เลยอุตสาหกรรม
1: โอ้ลิงเกอร์หยวน
0: ปล่อยไอ้ซิงเกอร์หยวนเปิดเนี่ยมีคำถามตามมาใช่ไหมเพราะเหล็ก IF ที่บอกว่าทางจีนก็ไม่รับเต็มละขายในเมืองไทย
1: และตอนที่ตึกสตง.ถล่ม
0: นี่มันยังมีคาใจ
1: คาใจคน
0: เพราะนั้นหมดแล้วยัง
1: ยังไม่หมด
0: มีกระทรวงไหน
1: กระทรวงที่นายกเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: โอ้อันนี้เลย
1: กระทรวงมหาดไทย
0: ช่วยน้ำมันด้วย
1: ใช่ตอนนี
0: ้ช่วยน้ำมันด้วย
1: ตกอยู่ที่กรมการปกครองอธิบดีนฤชา
0: โอ้นี
1: ่วันนั้นหน้ามุ้ยเลย
0: โอ้นี่กระทรวงนี้แบบโอ้นักการเมืองกลัวนะ
1: ใช
0: ่มี
1: การเมืองเรียกพี่สำหรับการเมือง
0: มี2กระทรวงที่นักการเมืองเขากลัวมากหนึ่งมหาดไทย2กระทรวงสาธารณสุข
1: กระทรวงแพทย์
0: กระทรวงหมอ
1: กระทรวงหมอ
0: คือน่ากลัวตัว
1: น่ากลัว
0: กระทรวงนี้วันสามกระทรวงแล้วตอนนี้เห็นนะมหาไทยดีอุ
1: ตสาหกรรม
0: ระเบิดลงแล้ว
1: ครับ
0: ระเบิดแล้วนึงเริ่มแล้วนะสภาล่าง
1: ตอ
0: นนี้เป็นไงเสถียรภาพดีไหม
1: อ๋อสภาล่างเสถียรภาพแน่นอนแต่ว่ายังมีความรออยู
0: ่
1: คือสภาล่างเนี่ยนะคือสสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พร้อมผันแปรเสมอ
0: แต่สภาล่างเนี่ยรัฐบาลยังนิ่งกันอยู่นะ
1: คุมยุทธได้อย
0: ู่แต่ฝ่ายค้านตอนนี้จับมือกับฝ่ายแค้น
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจฝ่ายค้านจับมือฝ่ายแค้นน่าสนใจนิติบัญญัติสภาสูง
1: สภาสูง
0: เป็นเซ
1: ตเป็นเซ
0: ตสภาสูงตอนนี้โอ้เหนื่อยมากเลยนะสภาสูงเนี่ยเนี่ย
1: ขนาดคนบอกว่าสภาสูงเป็นหลอบน้ำเงินเนี่ยขอโทษถ้าไปขอโทษจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: จริงๆเรียกว่าระเบิดลงก็ได้เพราะใครวิจารณ์
1: ไม่ได้เลย
0: รัฐบาลใครวิจารณ์อะไรก็แต่จะยื่นตีความจะได้ทำอย่างเดียว
1: โอ้
0: คือไม่เคยเห็นสภาสูงที่ไหน
1: คือ
0: ทำตัวเหมือนพรรคการเมืองเลย
1: ตอนนี้สภาสูงเนี่ยกลายเป็นองคลักษณ์รัฐบาลไปแล้ว
0: คือมันดูแบบนั้นจะใช้แบบเหมือนคือรูปแบบเหมือนพรรคการเมือง
1: วันนี้วันนั้นเนี่ยที่หนักที่สุดเนี่ยเรื่องที่ไอ้ดีเนี่ยแหละ
0: ก็นั่นไง
1: ที่คุณแนนไปชี้แจงปั๊บรองประธานทำหน้าที่ประธานกราบขอโทษคนเลยโอ้โหทัวลงเลย
0: ถือว่าระเบิดละ
1: ระเบิด
0: ความน่าถือตัวต่ำมากสภาสูงมันแก้ตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: ร่างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่านี่จะเป็นระเบิดอีกลูกนะถ้าดูเส้นทางต่อไปร่างมายังไงเนี่ยเพราะมันขัดแย้ง
1: คือร่างยังไงเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญน้ำเงิน
0: แน่นอนอยู่แล้วไอ้นี่แน่นอนนี่คือโครงสร้างแผนผังของระบบน้ำเงินที่เราเห็นลูกระเบิดเกิดขึ้นอยู่หลายจุดที่รอวันแบบ
1: ครับ
0: ระเบิดใหญ่นะ
1: อ่ะ
0: คีย์พอยต์สำคัญรัฐบาลภูมิใจไทยที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
1: อ
0: ยู่ในการที่เซตอนนี
1: ้
0: เซนะ และเสียทรงหลายเรื่อง
1: เพิ่
0: งเริ่มทำงานได้ไม่ถึง2เดือน
1: ครับ
0: ตอนนี้3เดือนแล้วแหละแต่ประชาชนรู้สึกเหมือนทำงานมานานแล้วจริงไหมติวป
1: ีนเพราะว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบไงของแพงน้ำมันแพง
0: ใช
1: ่แล้วก็แรงงานก็ยังถูกแล้วก็ยังมารู้สึกว่ามีการถอนทุนคอร์รัปชันหลายกระทรวง
0: กูรูการเมืองนักพยากรณ์ทางการเมืองคาดการณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะยุบไม่ยืน
1: ครับ
0: บางคนคาดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
1: เขาบอกให้จับตาปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้อาจจะ
1: อย่างน้อยต้องมีการปรับครม.
0: ครม.
1: ครับ
0: และหลายๆจุดเนื้อปรับครม.ส่วนหนึ่งให้ครบ35บวก1
1: ครับ
0: เพราะยังขาดหนึ่งตำแหน่งอันที่2มีหลายกระทรวงที่เขาจะขยับเพราะสิ้นปีนี้เหมือนมีช้างว่าจับตาการปรับครม.
1: ครับ
0: สัญญาณเตือนไปถึงองค์กรอิสระโอ้นี่เหนื่อยมากนะ
1: เหนื่อยเพราะว่ามันมีองค์กรนึงเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งองค์กรอิสระนะที่มีการยื่นไต่สวนไต่สวนโดยศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญ
0: ไอ้องค์กรนี้เหมือนปปลา2ตัว
1: ปปชปปยื่นแล้ว
0: ปปชโอ้นี่แบบคือองค์กรอิสระที่ตั้งคำถามถูกตั้งคำถามไม่อิสระ
1: ถาม
0: ว่าแล้วเกี่ยวข้องรัฐบาลเกี่ยวข้องรัฐบาลมันเพราะเนื้อเรื่องที่คุณตัดสินคุณนิชัยอ่ะมันเชื่อมโยงกับรัฐบาล
1: คือคุณไปเอื้อกลุ่มสีน้ำเงินหมดเลย
0: ใช่ถึงองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นเครือข่ายสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: จนสูญเสียความเป็นกลางหรือหลักนิติธรรมกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศทั้งประเทศเลย
1: ครับ
0: เหนื่อยมากหนักมาก
1: ซึ่ง
0: ตรงเนี้ย
1: ซึ่งตามเรามานะครับในเบรกของเบรก3 จะไปขยี้องค์กรอิสระที่ว่านี
0: ่อ่ะเซและเสียทรง
1: ครับ
0: มันจากอะไรบ้างนี่ฮะนี่มาจาก 4-5 วิกฤตพายุนะ
1: อ
0: ันนี้แค่เกริ่นยังมีหลายเรื่อง
1: ครับ
0: นะวิกฤตชายแดนไทยกัมพูช
1: า
0: ตอนแรกๆตอนเลือกตั้งได้คะแนนนะ
1: ได้คะแนน
0: ตอนนี้ยังพอมีบ้างแต
1: ่ตอนนี้ยังได้อยู่เพราะว่าวันที่มีความขัดแย้งเนี่ยรัฐบาลก็จะโหมเรื่องนี้ เพื่อที่จะเอาคะแนนเรื่องของความรักชาติมากรบเรื่องที่เสียทรง
0: คือหลักการของไครซิสแมเนจเมนต์มันมีหลายเรื่อง
1: อ
0: ันที่2คือเบี่ยงเบนสายน้ํา
1: ครับ
0: ไม่สายน้ําไปทางอื่นนะวิกฤตน้ําท่วมหาดใหญ่ต้องบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยนะยังตอนนี้โอมยังแย่มากแล้วก็รัฐบาลตอนนั้นเสียมากเลย
1: ไม่ฟื้นเลย
0: เสียคะแนนแล้วก็เดิมก่อนหน้านี้บอกจะไปจัดประชุมครม.สัญจรที่อาจจ
1: ะ
0: ไปก็ยังไม่ไป
1: ตอนเป็นนายกเนี่ยเข้าไปดูน้ำท่วม2อาทิตย์เรียบร้อยแล้วเป็นไงอ่ะมา 4-5 เดือน
0: ขาดใหญ่ยังเสียคะแนนราคาพลังงานเกี่ยวข้องหลายเรื่องแล้วล่าสุดนี้โอ้นี่เปิดฉากถล่มรอบใหม่นะไอเนี้ยฉากสุรโลกใหม่อีกแล้วเนี่ย
1: คือคนยังติดใจนอกจากราคาพลังงานสูงเนี่ย
0: แล้วกับทุนอะไร
1: มีการถัดทุน
0: กักทุน
1: ถอนทุน
0: ถอนทุนเนี่ยกักทุนยังไม่เคลียร์
1: ไม่เคลียร์
0: แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องรัฐบาลก็ไปไล่จับพวกแบบรายเล็ก
1: ราย
0: น้อยนะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่โยงกับพรบ.เงินกู้ยังเป็นคำถามใหญ่ว่าเศรษฐกิจปีนี้ตกลงสุดท้ายแล้วจะไปรอดไม่รอด
1: คือพี่วี
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอันนี้มาจากตั้งแต่ลุงตู่และเรื่องคนละครึ่งตอนนี้จากคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้คะแนนหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะชาวบ้านหรือเด็กเนี่ยที่เขาได้เงี้ยนะก็บอกเป็นหน้าที่รัฐบาล
0: อันนี้ได้นะ
1: หน้าที่รัฐบาล
0: คือเด็กคือต้องถามไอ้เด็กเจนใหม่ที่ไม่ได้เจน X เจน Y เจนบูมเมอร์แบบพวกเราเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเป็นหน้าที
1: ่เป็นหน้าที
0: ่ก็ขนาดพ่อแม่ยังบอกเป็นหน้าที่เลย
1: เป็นหน้าที
0: ่คือความกตัญญูมันหายไปอันนี้เหมือนกันยิ่งรัฐบาลเนี่ยเขามองเป็นหน้าที
1: ่
0: ไม่ใช่บุญคุณนะ
1: อาจจะได้แค่พ่อค้าแม่ค้านะเพราะว่าเขารู้สึกขายของได้ดีขึ้นแต่เด็กหรือว่าคนที่ไปใช้เนี่ยเขาบอกหน้าที่ของรัฐบาล
2: ว่าโครงการเป็นไปตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนไม่พบความผิดปกติและไม่สามารถยกเลิกโครงการได้นะครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทําติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบโครงการ TSAI Passport ว่าที่ประชุมไม่ได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจากที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะแต่การประชุมก็เป็นไปอย่างขรุขระเพราะว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนพยายามออกมาปกป้องรัฐมนตรีและชี้แจงแทนตลอดการประชุมซึ่งเธอตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับท่าทีนายกรัฐมนตรีที่ส่งสัญญาณเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมาธิการหรือรัฐมนตรีในช่วงนี
3: ้ตั้งแต่ TOR ที่ส่อไปในทางที่ว่าล็อกสเปคแล้วก็อาจจะผิดมาตรา9ของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามระบุนะคะว่าระบุไว้ห้ามตั้งเงื่อนไขที่มันจะระบุได้ว่าเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งอันนี้ นี่ยมันก็ชัดเจนว่าข้อ5ที่มีการระบุว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีจอบิลบอร์ดทั่วประเทศแล้วก็มีจอที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะซึ่งดิฉันคิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏต่อสาธารณชนจนเห็นกันหมดแล้วนะแต่ว่าท่านปลัดก็ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะ
2: นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำ TOR จากโครงการ National Credit Bank ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้ในโครงการนี้ซึ่งคณะผู้ร่าง TOR ยอมรับว่ามีการนำเนื้อหามาใช้จริงแต่ชี้แจงว่าเป็นเพียงส่วนงานประชาสัมพันธ์ทั้งที่2โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยระบุว่าก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวเคยร่วมงานกับบริษัทแพนบีในโครงการ AI Passport ลักษณะเดียวกันและเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันก็ถูกลบออกในเวลาต่อมาด้านนายรังสิมันต์ โรมประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งร่วมประชุมด้วยก็ระบุว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท Human Intelligence กับบริษัทแพนบีมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นคนเดียวกัน
4: เราก็พบว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Outdoor Media Investment จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงคำถามของผมก็คือว่าท่านได้มีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่าบริษัทในฮ่องกงเนี้ยที่มาเป็นผู้ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Human Intelligence เนี่ยนะครับซึ่งถือหุ้นอยู่ 49% เนี่ยนะครับเป็นใครเพราะผมคิดว่าการที่กระทรวงเนี่ยจะต้องไปเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยท่านต้องมีการตรวจสอบว่าใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของทุกๆองค์ประกอบมิฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือมันอาจจะนำไปสู่การฟอกเงินหรือการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะนำไปสู่การฟอกเงินได้
2: ส่วนกรณีที่นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันในที่ประชุมว่าโครงการดำเนินไปตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนไม่พบความผิดปกติและไม่สามารถยกเลิกโครงการได้แม้กรรมาธิการจะตั้งคำถามซ้ำมากกว่า10ครั้งที่ประชุมก็มีมติส่งข้อสังเกตทั้งหมดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบพร้อมขอให้ปลัดกระทรวงดีอีทำหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกำหนดนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับ
5: ช้าไป2เดือน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทท่านผู้ชมคิดว่ามันน่าเจ็บปวดไหมครับที่ประชาชนคนไทยจะไปร่ำรวยตรงไหนได้สื่อมวลชนต่างหากที่คอยเฉลี่ยรัฐบาลอยู่ทำไมสัญชาตญาณในการตรวจสอบหายไปกับเรื่องพลังงานไปหมดน่าเจ็บปวดนะถามว่าเราจะไปแข่งกับใครต้นทุนค่าขนส่งพลังงานแพงกว่าเขาจากค่าการกลั่นนะแพงมากบวกนั่นบวกนี่ตลอดเวลายังไม่นับว่าค่าไฟของเรานะก็ผลิตล้นเกินจนกระทั่งเป็นต้นทุนในค่าไฟทุกคนนี่ก็ผิดปกติแล้วถามว่าเราจะไปแข่งกับใครค่าแรงล่ะครับเราก็แพงกว่าเขาในภูมิภาคนะคนไทยก็ทำงานน้อยลงเป็นสังคมผู้สูงวัยแรงงานวัยทำงานน้อยลงโดยระบบเนี่ยมันแย่ลงแต่ความแตกต่างเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยมากๆเนี่ยกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มน้ำมันกลุ่มทั้งหลายนี่แหละครับกับคนที่เขาต้องยากจนเนี่ยมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆพอยิ่งห่างไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนอะไรรู้ไหมครับมันเปลี่ยนทัศนะของคนว่ายิ่งช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยห่างกันคนที่เขาจนเขาก็ต้องดิ้นหนทางยังไม่นับต่างชาติทะลักเข้ามาใช้แอปพลิเคชันโจมตีคนไทยผลิตสู้ไม่ได้เจ๊งเลละนาดแล้วก็ดูดเงินของเราไปแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรไงคุณเก๋
6: ก็เลยมาไลฟ์สด
5: ยังสุจริตนะไปพนันออนไลน์ไปเป็นสแกมเมอร์และคนจำนวนหนึ่งยอมขายเสียงถ้ามีการเลือกตั้งเพียงได้เงินมายิ่งบริบทการเมืองเป็นแบบนี้สังคมไม่มีวันจะเจริญก้าวหน้าได้แข่งกับใครก็ไม่ได้นับวันก็จะต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงดัชนีคอร์รัปชันนะความโปร่งใสยังไม่มีอะไรคืบหน้าดังนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องน้ำมันที่คุณรสนาพูดเนี่ยผมจะยังเดินทางไปที่กระทรวงพลังงานถ้าเขาเชิญซึ่งเขาอาจจะเชิญแค่รอบเดียวหลังจากยื้อเป็นเดือนๆผมย้ำนะครับทุกๆวันจะมีคนได้กำไรเกินพอดีคือโรงกลั่นเนี่ย800ล้านบาทถึง 1,000 ล้านบาททุกวัน1เดือน 24,000 ล้านถึง 30,000 ล้านต่อ1เดือนช้าไป2เดือน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทท่านผู้ชมคิดว่ามันน่าเจ็บปวดไหมครับที่ประชาชนคนไทยจะไปร่ำรวยตรงไหนได้
6: ไตรมาสเดียวโตขึ้น 900%
5: มีที่ไหน
6: ใช่ไหมอาจารย์
5: ไตรโต 900% เทียบกับไตรมาสเดียวกับปีที่แล้วแล้วบอกว่าเราต้องไปปล่อยไปตามกลไกตลาดนี่มันไม่ใช่แล้วมันเป็นการเอาเปรียบคนไทยเกินไปแล้วก็มาว่าพวกเราบอกว่าพวกเราไปรีดทรัพย์ ตบทรัพย์นักการเมืองตรงไหนครับสื่อมวลชนต่างหากที่คอยเฉลี่ยรัฐบาลอยู่ไม่พูดเรื่องพลังงานทั้งที่สื่อบางแห่งเนี่ยเป็นนักตรวจสอบจับคนโกงอะไรไปเรื่อยนะแต่พอถึงยุคนี้กลับไม่พูดอะไรสักคำถึงความผิดปกติและประชาชนเดือดร้อนคนเหล่านั้นต่างหากที่ต้องตอบคำถามประชาชนว่าทำไมสัญชาตญาณในการตรวจสอบหายไปกับเรื่องพลังงานไปหมดน่าเจ็บปวดนะเราไม่ต้องตอบเลยครับเพราะเรายืนอยู่ที่เดิมกี่ปีเราก็ยืนอยู่ที่เดิมครับกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องภาคพลังงาน
7: อธิบายนิดนึงนะครับที่ของการรถไฟในส่วนเขากระโดงเนี่ยหนักกว่าที่อื่นไม่ได้ทำประโยชน์เฉพาะหน้าผืนดินเท่านั้นเหมือนที่อื่นนะครับมีการเช่าแล้วสร้างเหมือนที่ท่านเจรีพูดศาลบรรดาศาลทั้งหลายที่ในศาลอาญาเนี่ยนะฮะแต่ที่เขากระโดงมีการใช้ทรัพยากรข้างล่างมูลค่าผมนับกับคุยกับคนรถไฟเนี่ยนะครับน่าจะหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งที่รัฐสูญเสีย
8: อือ
7: เอาหินไปขายเอาหินลาวาเนี่ย
8: เอาหินไปขายด้วย
7: ใช
8: ่อ๋อก็คือเอาทรัพยากรของ
7: ใต้ดินซึ่งก็ไม่รู้เจ้าไหนใครจะถูกต้องไม่อะไรยังไงนะอันนี้ไม่รู้นะแต่มีการเอาหินใต้ดินซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยซึ่งอยู่ใต้ที่ของการรถไฟเนี่ยเอาไปขายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันผมตีมูลค่าผมว่าน่าจะหลักหมื่นล้านหรือเปล่าม
8: ีหลักฐานไหม
9: นี่พี่จะบอกให้
8: เราต้องถามอย่าง
9: น
8: ี้นะ
9: พี่จะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะ
8: ค่ะ
9: เกือบทุกจังหวัดนะใครจะระเบิดหินนะเนี่ยไอ้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้หรือแม้กระทั่งจังหวัดชลบุรีอะไรนะจะระเบิดโลหินนะมาทำถนนมาขายนะมันต้องไประเบิดภูเขา
8: ค่ะ
9: เวลาขออนุญาตใครขออนุญาตผู้บริการจังหวัดขออนุญาต5ไร่มาระเบิด20ไร่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: เข้าใจมั้ยระเบิดลึกระบุสูงไประเบิดต่ำอะไรเนี่ยแล้วก็มาขนมาขายกันแค่ผู้ว่าออกหนังสือให้สัมปทานเนี่ยนะไม่ได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดินในเขากระโดงทั้งหมดที่มันนะเป็นภูเขามันลึกลงไปใต้ดินมันระเบิดหินมาขายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันกี่ชั่วโคตรคนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปแถวเนี้ยพี่ยังเห็นเลยหินกองกันเยอะแยะหมดนะกองกันแล้วก็หินนี่มาขายกันไม่ต้องลงทุนนะแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่รวยได้ยังไงมันถึงรวยแล้วรวยไม่หยุดรวยเลยก็พวกมึงแล้วนะที่รวยใช่ไหมกองทั้งนั้น
8: เคลื่อนไหวครั้งนี้เป้าหมายคืออะไร
1: จุนเออบอกสนธิยาไปจุนน่ะจุนก็คือจุนภาษาชาวบ้านคือเสือกนั่นแหละไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไอ้นี่ถ้าผมเป็นรัชนกนะแล้วผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยแล้วมีคนมาถามว่าจุนมาว่าอะไรเนี่ยเนี่ยตอบว่าเสือกมึงเสือกได้ยังไงเลยไอ้ก็ต้องบอกไปถาม
9: ไปถาม
1: เขาแต่ผมตอบเพราะผมเป็นประธานมันก็พูดอย่างนี้เลยไอ้มันก็เลี่ยงเก่งต้องไปถามสำนักข่าวว่าจุนแบบว่าอะไร
9: ชงลงเขาบอกว่าประตูอยู่ทางนี
1: ้ไม่เพราะเสร็จแล้วไอ้นี่บอกว่าอย่างนี้ผมไม่ประชุมด้วยแค่ใครบอกเอาอ่ะมันคนละเรื่องกับสุทธิชัยนะไอ
9: ้
1: สุภาชัย
9: ใช่ไหมใช่ไหมอะไรเรื่องอะไรเรื่อง
10: ไอ้มันประตูทางนี้ค่ะ
9: ประตูอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: โคตรมันเลยแล้วตอนนี้อันนี้มันเป็นพาดหัวข่าว
9: ไอ้คำว่าจุน
1: เออบอกสนธิยาไปจุนน่ะจุนก็คือจุนภาษาชาวบ้านคือเสือกนั่นแหละไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไอ้นี่ถ้าผมเป็นละ
11: ไม่งั้นไม่มาเผชิญหน้ากับผมคุยกันแบบ
9: จริตตรงไปตรงมานะผมไม่กลัวหรอกครับคุณจะเล่นอะไรกับผมเนี่ยขออย่างเดียวอย่ามาฆ่าผมเท่านั้นนะ
11: อย่า
9: ขออย่างเดียวอย่ามาฆ่าผมเพราะว่าคุณต้องรักษาผมว่าถ้าคุณเป็นคนไทยเนี่ยผมทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้นะผมไม่เคยทำความชั่วความเลวให้กับประเทศนี้นะประเทศนี้จะได้ประโยชน์จากผมอีกมากเลยตราบใดที่ผมยังไม่ตายรักษาผมไว้เถอะครับคนไทยทั้งหลายนะคุณจะดูถูกดูแค้นผมไม่ว่าแล้วคุณดูผมเป็นนานๆถ้าคุณไม่ตายก่อนผมนะถ้าผมตายก่อนคุณจะเห็นเลยว่าผมตายไปพร้อมกับเกียรติยศของผมและในวันนั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณเคยดูถูกดูแค้นผมอ่ะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดแล้วถ้าคุณตายก่อนผมเนี่ยช่วยไม่ได้เพราะคุณก็จะไม่ได้เห็น
1: ขอบคุณครับ
12: ล่าสุดคดีหัวสวยืดเยื้อมาแล้วหลายเดือนนะครับจนไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนว่ากกต.จะพิจารณาคำร้องในสำนวนนี้ให้แล้วเสร็จกี่โมงนะครับเพื่อส่งไปยังศาลทำการตัดสินนะครับว่าจะมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดหัวการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาหรือไม่นะครับโดยล่าสุดสสจากพรรคประชาชนถึงขนาดเปิดคลิปหลักฐานเป็นการเดินเก็บ โพยของกกต.ท่านหนึ่งนะครับเมื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้เราต้องมาติดตามกันล่ะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะพิจารณากันอย่างไรเนื่องจากมีข่าวสารแพร่สะพัดออกมาโดยตลอดนะครับว่าอาจจะเกิดกระบวนการเป่าคดีจากผู้ที่ถูกร้องว่ากระทำความผิดมากกว่า229คนอาจจะเหลือไม่เกิน20คนเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันหลักฐานล่าสุดนะครับโดยสสไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นายพฤทธิ์บอกว่าเป็นหลักฐานการเดินเก็บโพยแล้วก็ตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่สุจริตของ1ใน7คณะกรรมการการเลือกตั้งในวันเลือกสว.ระดับประเทศโอ้โหพูดกันถึงขนาดการเก็บโพยกันเลยหรืออย่างไรก็เลยทำให้นายพฤทธิ์นะครับจึงตั้งคำถามไปถึงประธานวุฒิสภาก็คือนายมงคลสุรสัจจะคำถามแรกเลยนะครับบอกว่าท่านจะปฏิเสธหรือไม่ว่าท่านไม่ใช่บุคคลในคลิป2เอกสารที่ท่านยื่นให้กับกกต.นั่นก็คือนายติติเชษฐ์คือโพยหมายเลขผู้สมัครใช่หรือไม่และ3หากใช่ใครเป็นคนจัดโพยดังกล่าวท่านเป็นคนเขียนตัวเลขทั้งหมดด้วยตนเองจากการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนหรือมีคนจัดทำสั่งการให้ท่านเขียนโพยดังกล่าวก่อนวันเลือกหรือไม่
13: ท่านผู้ชมฮะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าพรรคประชาชนที่นำโดยไอรักชนกเนี่ยก็โหมโรงแล้วก็เล่นเรื่องนี้อย่างหนักแล้วก็อย่างเข้มข้นนะครับจนเป็นที่มานะครับของดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับไล่เรียงแบบนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนในการประชุมครม.เงาครั้งที่6ของพรรคประชาชนซึ่งมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นประธานได้มีการแถลงข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการ THAI Passport
14: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
19: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
18: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
19: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
18: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
19: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้า ราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
0: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีเวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
2: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
6: wow.เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ข่าวแรกเนี่ยก็มาสรุปนะเกี่ยวกับเรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะปี2569ก็ต้องย้ำนะว่าก็มี3กลุ่มแหละนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะลงทะเบียนตั้งแต่ปี65 13,180,000 คนนะฮะเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางนะครับปรากฏว่าถึงวันที่21มิถุนายนวันสุดท้ายนะฮะก็มาลงทะเบียน12,700,000คนเป็นการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ว่าพร้อมอยากจะไปต่อก็พร้อมที่จะให้ตรวจคุณสมบัติใหม่ว่างั้นเถอะนะครับคิดเป็นร้อยละ 96.4 นะก็เกือบ 100% นะฮะ 12,700,000 คนนะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะไปคัดกรองนะครับดูคุณสมบัติ9ข้อนี่กลุ่มแรกส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่ตอนแรกก็จะชื่อว่ากลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะที่กระทรวงมหาดไทยเขามีข้อมูลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจปท.กลุ่มเปราะบางของพม.ก็แล้วแต่นะครับ 1,400,000 คนก็ใช้วิธีการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นลงไปลงทะเบียนนี่แหละนะครับปรากฏว่าลงครบเลยนะ 1,047,520 คนครบถ้วนเลย 100% เลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆคือกลุ่มข้อมูลจปท.และกลุ่มเปราะบางเนี่ยที่มีรายชื่ออยู่แล้วเนี่ยลงทะเบียนครบนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะเพราะว่าอย่างน้อยภาครัฐเขามีข้อมูลแล้วกลุ่มนี้ควรจะต้องได้บัตรแล้วรอบนี้นะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยครบ 100% เลยและก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อมูลแบบสับสนกันเนี่ยเพราะว่าจะมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีบัตรและก็ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 1,400,000 รายนะครับเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มตกสำรวจนี่แหละนะครับเก็บตกกลุ่มเก็บตกนอกระบบก็คือไม่ได้มีชื่ออยู่ในกลุ่ม 1,400,000 รายนะฮะแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็เปิดโอกาสให้มาลงทะเบียนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนี่แหละปรากฏว่ามาลงกัน 5,400,000 รายโอ้โหเยอะมากนะครับก็คือเยอะผิดคาดเลยอะว่างั้นเถอะเนี่ยแล้วก็ถือว่าดีนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ช่วยลงทะเบียนได้ตั้ง5,000,000กว่าคนน่ะ5,400,000คนท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วลงทะเบียนสำเร็จยืนยันนะยืนยันสิทธิ์12,700,000แล้วก็กลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อ1,400,000แล้วกลุ่มเก็บตกนอกระบบ5,400,000คนเนี่ยกลุ่มนี้คิดเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ17,000,000กว่าคนนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ขั้นตอนนะก็คือกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะส่งรายชื่อ2กลุ่มนี่แหละก็คือกลุ่ม 1,400,000 กับ 5,400,000 เนี่ยให้กับกระทรวงการคลังเนาะในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ9ข้อนะครับก็จะใช้เวลาจนถึงวันที่17กรกฎาคมก็จะประกาศผลนะนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ที่ธนาคารของรัฐนั่นแหละนะกรุงไทยออมสินธกส.ธส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ถ้าดูจากการลงทะเบียนนะของกลุ่มเดิมเนี่ยนะ12ล้านกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แสดงว่าทุกคนเนี่ยถนัดเว็บไซต์มากสุดนะเพราะฉะนั้นก็คงจะนี่แหละสะดวกพิมพ์ Google บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์เขาเลยนะก็ไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะก็อีกประมาณสัก3สัปดาห์นะก็จะทราบผลแล้วนะครับก็เชื่อว่าใครที่คุณสมบัติตรงตาม9ข้อที่เขาตั้งเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพอเขาตัดข้อ10ไปก็คือการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์อันนี้เขาแม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นอื่นๆก็มีอะไรอ่ะต้องไม่มีรถยนต์อันนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะเนาะนะยกเว้นรถยน
พื่อการเกษตรหรือเพื่อประกอบอาชีพไม่เกินประเภทละ1คันนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตอันนี้กลุ่มเดิมที่เขามีบัตรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณสวัสดิ์ข้อนี้ใช้แต่รอบที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องหนี้สินอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะนะครับอ่ะนะก็เบ็ดเสร็จ17ล้านกว่าคนอะที่ลงกันไปนะเพราะฉะนั้นศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เขาจะมีเวลาในการอุทธรณ์อีกสำหรับคนที่พอวันที่17ปั้งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอะเวลาลงทะเบียนพอประกาศก็จะมีกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติกลุ่มนี้ก็ต้องรักษาสิทธิ์ในการถ้าคิดว่าตัวเองคุณสมบัติได้ก็ต้องอุทธรณ์นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์นะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบแหละนะครับเวลาได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินโดยสารรถสาธารณะเดือนละ750บาทส่วนลดค่าถุงต้มส่วนลดค่าน้ำ101ค่าไฟ315ถ้าเป็นผู้พิการก็มีเพิ่มเงินผู้พิการอีกนะครับต่างๆเหล่านี้แหละเดี๋ยวพอช่วงนี้ถ้าคนละครึ่งนี่ก็เพิ่มจาก700เป็น 1,000 นึงนะในช่วง4เดือนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานซืนนายกก็บอกแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็น่าจะมีต่อนะเพราะคนแบบรีเควสกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็รอนะ17กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็รู้แน่แหละรอบนี้นะครับเขาก็จะแบบนี้แหละเมื่อก่อนนี้นะท่านผู้ชมตอนที่เขาเปิดลงทะเบียนรอบ2น่ะหลายปีก่อนก็ยังตอนแรกเขาประกาศเลยนะว่าหลังจากนี้เขาจะลงทะเบียนทุกปีแต่ตอนนี้ก็ปี65ใช่ไหม66 67หมู่ก็ 3-4 ปีอ่ะครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่ได้ลงรอบนี้แต่คุณสมบัติได้เนี่ยก็ต้องรอไปอีกหลายปีเหมือนกันนะแต่กระทรวงการคลังเขาก็บอกนะว่ารอบนี้พอลงทะเบียนเนี่ยฐานข้อมูลต่างๆมันก็จะอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนรอบต่อๆไปมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะนะ17กรกฎาคมนะก็จะรู้ผลนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับที่เรื่องของแม่บ้านนะพ่อบ้านด้วยแหละนะครับเรื่องของไข่เป็ดนี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะ22มิถุนายนชมรมผู้เลี้ยงไข่เป็ดก็แจ้งสมาชิกชมรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่นะฮะปรับขึ้นราคาไข่เป็ดนะเป็ดไข่แล้วก็ขอขึ้นไข่เป็ดนี่แหละครับหน้าฟาร์มเกษตรกรขึ้นฟองละ20สตางค์นะเทียบเท่ากับ6บาทต่อแผงส่งผลให้ตอนนี้ราคาไข่เป็ดอยู่ที่4บาท60สตางค์ต่อฟองนะครับมีผลตั้งแต่22มิถุนายนนะเป็นต้นไปนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าไข่เป็ดมันก็ฟองละ4บาทเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้4บาท40นี่ก็เป็น4บาท60ละใครที่ชอบทานไข่เค็มอ่ะน่าจะชอบนะไข่เป็ดเนี่ยผมเนี่ยชอบไปซื้อแถวพนัสนิคมเวลาเขาขายในเวลาตอกแล้วมันใหญ่มากแล้วบางคนเขาก็ทำเป็นไข่แฝดด้วยนะไข่เป็ดเนี่ยดีจริงนะครับแล้วก็ชอบทานเป็นไข่เค็มอ่ะไข่เค็มชายาเงี้ยนะครับใหญ่ๆข้าวของอาหารต่างๆต้นทุนนะนี่เป็นเรื่องไข่เป็ดไข่ไก่นี่ไม่แน่ใจราคาเป็นยังไงนะครับผมนี่ตั้งแต่อยู่กับลูก2คนนี่ไม่เคยเข้าตลาดอีกเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วต้นทุนราคาสินค้าต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันอะไรต่างๆแล้วเนาะแต่ตอนนี้ข่าวคราวเนี่ยแนวโน้มราคาน้ำมันก็น่าจะดีขึ้นก็ลดลงวันก่อนผมทำคลิปบอกว่าลดลงจุกๆวันเดียวลดลงบาท50โอ้คนพิมพ์มาด่าใหญ่เลยก็บอกมันขึ้นไปตั้งเยอะแล้วลดแค่บาท50ก็ต้องค่อยๆทยอยนะท่านผู้ชมนะครับคือนานๆทีอ่ะจะลดลงวันเดียวบาท50นี่ถือว่าเยอะแล้วปกติขึ้นเนี่ยก็อย่างที่รู้กัน60สตางค์80สตางค์90สตางค์พอลดก็ลดที20สตางค์30สตางค์วันนั้นเขาลดตั้งบาท50ผมก็ทำคลิปบอกลดเยอะคนด่าเยอะเลยลดเยอะยังไงมันลดเยอะมันต้อง8บาทสิมันต้องรออีกพักใหญ่แล้วฮะหลายปีกว่าจะลงกลับไปเท่าเดิมนะดีเซลอ่ะ
จะเหลือลิตรละ29บาทนี่คงจะยากนะครับต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะประมาณ 2-3 ปีอันนี้คือเรื่องต้นทุนนะไข่เป็ดหน้าฟาร์มครับฟองละ4บาท60สตางค์ก็แพงอยู่นะครับไหนๆพูดถึงเรื่องเกษตรกรแล้วนะครับก็มาพูดถึงรถแมพของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่อยนะเขาร่วมกันที่จะผลักดันเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกนี่เขาก็มีแผนเปิดแผนรุกตลาด4สินค้าเกษตรดาวเด่นใครที่เป็นเกษตรกรนะครับสินค้าตัวแรกแน่นอนนะคนไทยก็คือข้าวไทยนี่แหละนะครับเดินหน้าเป้าหมายส่งออก7ล้านตันในปีนี้แล้วก็เจรจาแบบ G2G กับจีนเพิ่มอีก 460,000 ตันถ้าจำกันได้รอบที่นายกอนุทินไปจีนแล้วก็ไปเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไปจับมือแล้วก็บอกเรื่องการส่งออกข้าว 500,000 ตันนะรอบนั้นเนี่ยแล้วก็จะขอเพิ่มอีก 460,000 ตันแล้วก็เป็นแบบ G2G ก็คือ Government to Government ซื้อขายกันแบบรัฐต่อรัฐนี่แหละนะครับนี่ก็คือข้าวนะพูดง่ายจะเปิดตลาดจีนให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนล่ะประชากรเขาเยอะนะถ้าสินค้าเกษตรจะหวังตลาดใหญ่ๆก็ต้องจีนนะครับสินค้าเกษตรตัวต่อมาคือโคเนื้อมีชีวิตนี่ก็เตรียมบุกตลาดจีนอีกนะครับตั้งเป้าส่งออก1ล้าน2แสนตัวต่อปีแล้วก็ยกระดับมาตรฐานศูนย์กักกันโรคด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสินค้าเกษตรนะก็คือโคเนื้อมีชีวิตคือส่งไปเป็นแบบตัวเลยไม่ใช่เป็นแร่เนื้อใบนะครับก็ยังมีจีนนะเป็นตลาดส่งออกสำคัญอีกแล้วนะตั้งเป้า1ล้าน2แสนตัวต่อปีนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรฐานเรื่องศูนย์กักกันโรคด้วยนะส่งสัตว์มีชีวิตแบบนี้ไปนะครับเพราะว่าจีนก็ให้ความสำคัญมากนะเกี่ยวกับเรื่องการกักโรคต่างๆนะครับสินค้าตัวที่3คือกล้วยหอมไทยนะนี่ก็จะยกระดับตลาดไปเจาะญี่ปุ่นนะครับชัวร์กล้วยหอมไทยนี่มันเหนียวนุ่มแล้วก็หอมหวานเหลือเกินนะครับปัจจุบันนี้กล้วยหอมนี่มันกลายเป็นผลไม้ที่แบบเบสิกที่สุดเลยนะในการจะซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเซเว่นมันมีนะเป็นแบบแพ็คนึงลูกหนึ่งสองลูกนะง่ายๆเลยนะกี่บาทก็ไม่รู้ผมไม่เคยซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกกล้วยหอมไทยนะครับเด่นก็คือมันเหนียวนุ่มหอมหวานทานไปเนี่ยอิ่มแน่นอนนะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็จะเน้นตลาดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารแพลนเบสนะก็คืออาหารที่พืชผักเนี่ยว่างั้นเถอะนะก็จะคว้าโอกาสทองในการลุยตลาดแคนาดานี่นะครับเพราะว่าเขาบอกจะไปตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพอะว่างั้นเถอะแล้วก็สิ่งแวดล้อมโลกนี่นะเพราะฉะนั้นนี่คื อสินค้าดาวเด่น4ตัวที่กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ก็จะจับมือกันไปลุกตลาดใหม่ๆมากขึ้นนะก็คือข้าวนี่ไปตลาดจีนเลยนะครับโคเนื้อก็จีนกล้วยหอมญี่ปุ่นแล้วก็จะไปบุกตลาดพวกสินค้าสุขภาพต่างๆพวกสินค้าเกี่ยวกับผักสลัดอะว่างั้นเถอะนะที่แคนาดานะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ชาวนาปลูกข้าวเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อปลูกกล้วยหอมและปลูกพวกผักไฮโดรโปนิกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะเพราะว่ารัฐให้ความสำคัญกับ4สินค้าเกษตรดาวเด่นที่จะไปรุกตลาดโลกเลยครับเพราะเราเป็นทั่วโลกเราเป็นผู้ผลิตนี่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็โคเนื้อนี่ก็ผมก็เพิ่งทราบว่าจีนเขาก็สนใจเนาะนะครับส่วนข้าวเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับผมเนี่ยเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะ เวลาเลือกซื้อข้าวหอมมะลิเนี่ยนะท่านผู้ชมใช้เวลาอยู่ตั้งหลายสิบปีนะกว่าจะเจอยี่ห้อที่ถูกใจจนถึงทุกวันนี้คิดดูมาเจอตอนอายุ40กว่าแล้วอะว่าเราก็ตะเวนซื้อไปนะยี่ห้อนู้ยี่ห้อนสุดท้ายไปเจอยี่ห้อหนึ่งทานแล้วแบบแล้วเวลาไปแบบมีงานบวชงานอะไรนะฮะเวลาผงเนี่ยมีน้องๆถามเอ๊ะข้าวยี่ห้ออะไรอ่ะมันหอมดีนะฮะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะในศูนย์ค้านี่แหละแต่เราไม่บอกนะเดี๋ยวจะเป็นโปรโมทแต่อยากจะบอกลอง
แต่ละยี่ห้อเนี่ยพอมาหุงแล้วมันความหอมมันไม่เหมือนกันเนาะผมเนี่ยได้มีโอกาสไปทำข่าวเกษตรกรท่านหนึ่งเนี่ยที่ภูตาหลวงที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีเขาปลูกข้าวหอมมะลิในกระถางต้นไม้ก็คือเขาปลูกกล้วยไม้แล้วเวลาเขารดน้ำกล้วยไม้เวลาแขวนนะฮะน้ำมันจะลงพื้นมันก็เหมือนกับเทน้ำทิ้งเขาก็เลยคิดทำยังไงดีแต่ก็ไม่มีที่นานะก็เลยไอเดียปิ๊งเลยเอากระถางต้นไม้ที่ไม่ใช้แล้วแล้วมาปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นกระถางต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชมไอกระถางสีดำๆเล็กๆเหลือเชื่อมากเลยนะแล้วก็ผมก็ไปทำข่าวแล้วมันกำลังออกรวงเนี่ยผมก็เฮ้ยมันหอมอะไรอ่ะหอมมะลิผมถึงรู้วันนั้นแหละว่าที่เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยคือมันหอมตอนที่มันออกรวงเป็นสีทองๆอ่ะแน่มันหอมมะลิเลยนะหอมมากเลยโดยใช้น้ำจากการรดกล้วยไม้คือคุณลุงคนนี้เขาปลูกกล้วยไม้เยอะมากและข้างล่างมันว่างอยู่เขาก็เลยปลูกข้าวแต่ไม่มีที่นาก็เลยปลูกในกระถางต้นไม้แล้วปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิแล้วเวลารดน้ำมันหอมมากเลยตอนแรกอะผมนึกว่าเวลาหุงเนี่ยมันจะหอมตอนแบบหุงอย่างเดียวหรืออะไรก็ว่าไปแต่เวลามันออกรวมมันก็หอมท่านผู้ชมหอมเลยนะครับแล้วมันก็มีศัตรูสำคัญก็คือหนูเนี่ยจะมากินนะครับนี่ก็เรื่องของข้าวไทยนะไปต่อกันที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อวานเนี่ยท่านไปหลายงานเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปแถลงข่าวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถือว่าเป็นผลงานเด่นเลยล่ะของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลที่เน้นในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาตินะวันแถลงข่าวกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็โชว์ผลงานเด่นเลยว่า9เดือนที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกนะพวกสแกมเมอร์พวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยได้862รายยับยั้งความเสียหายได้82ล้านบาทถือเป็นเยอะมากนะครับนอกเหนือจากนี้ครับไฮไลท์ก็คือปิดบัญชีม้าไปได้ 351,000 บัญชีอายัดเงินผู้กระทำผิด 3,600 ล้านบาทโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 29,000 รายใน 29,000 รายเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าถึง70กว่าคนก็พูดง่ายๆท่านผู้ชมคิดดูเองว่าปิดบัญชีม้าได้ 350,000 บัญชีอ่ะเนี่ยใน 350,000 บัญชีก็แน่นอนก็ต้องมีคนจ้างแล้วก็คนรับจ้างชาวบ้านที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยเยอะมากเนี่ยได้ผู้ต้องหา 20,000 กว่าคนนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครชมอยู่เนี่ยก็ย้ำเตือนนะตัวท่านเองแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องใครมาจ้างเปิดบัญชีเปิดซิมมือถืออย่าทำนะครับมันก็เหมือนเป็นการร่วมกันช่อโกงอ่ะทำให้การช่อโกงสำลิดผลนะว่างั้นเถอะมันก็เข้าข่ายร่วมกันช่อโกงอยู่แล้วนะแล้วก็มันมีความผิดเยอะนะอย่าไปทำสมัยหนึ่งเนี่ยมันกระเลิกถึงขนาดว่าโพสต์ในโซเชียลรับจ้างเลยนะว่าใครจะเปิดบัญชีม้านี่มาเลยให้เงินส่วนหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะ 5,000 500ถึง 1,000 นะครับเนี่ยมันเยอะมากและมันทำให้พวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์เนี่ยเอาบัญชีเหล่านี้ทั้งบัญชีแล้วก็ซิมเนี่ยก็ไปหลอกเหยื่อซิมเนี่ยเขาแก้ได้โดยกสทช.นะฮะแต่บัญชีม้าเนี่ยก็ยังมีแล้วก็ดูนะฮะปิดไป 351,000 บัญชีโอ้โหแล้วก็อายัดเงิน 3,600 ล้านบาทนะครับซึ่งนายกก็ยืนยันนะครับว่าเวลาดำเนินการเนี่ยปิดชื่อถือพฤติกรรมนะก็คือใครยุ่งข้องเกี่ยวในผู้ต้องหาเนี่ย 29,000 รายไม่ต้องมาบอก

เมื่อก่อนเนี่ยโดนโทรมาทุกวันเดี๋ยวนี้เนี่ย 2-3 เดือนนึงโดนครั้งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกโดนเรื่องไอ้เปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยนะท่านผู้ชมก็ระมัดระวังนะแก๊ง call center สแกมเมอร์มันก็มีวิธีการหลอกไปเรื่อยว่างั้นเถอะนะครับมันก็จะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีการบางครั้งภาครัฐก็เตือนไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยคือพูดง่ายเปลี่ยนวิธีการหลอกนะครับอย่างที่บอกผมโดนเรื่องจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเนี่ย2รอบใน1เดือนแล้วพอดีทีมงานก็ดันไปให้เบอร์โทรเขาอีกนะก็เลยมาโทรมาเลยนะครับตอนแรกก็เกือบหลงเชื่อนะแต่คิดว่าพนักงานการไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะขยันขนาดนั้นนะไม่น่าจะขยันมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เราน่าจะขยันเก็บค่าไฟจากไฟทางมากกว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เชื่อนะครับไม่โดนหลอกนะครับแต่เคยโดนหลอกเรื่องพัสดุตกค้างที่ไปรษณีย์บางเขนนี่เคยโดนหลอกไปครั้งหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของรัฐบาลนะสำคัญเลยนะครับปิดบัญชีม้าไป 350,000 แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหา 29,000 รายถือว่าเยอะมากนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดงาน OTOP Mid Year 2026จริงๆงานเนี่ยเขาเปิดมาเริ่มในวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับก็2วันเนี่ยขายไป199ล้านนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับนายกก็ร่วมงานต่อเนื่องคือไปทุกวันเลยครับถึงไม่มีพิธีเปิดก็ไปนะก็พอเปิดก็ไปนะครับแล้วก็บอกว่าก็จากการร่วมงานนี่ก็ทำเห็นนะว่านี่เป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นช่วยเติมเต็มกำลังใจความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แรงบันดาลใจในการนำภูมิปัญญาไปต่อยอดพัฒนาสินค้าก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับออกไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40กับการสนับสนุนสินค้าโอท็อปให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็60-40ด้วยใครยังเหลือ23เนี่ยเนี่ยวงเงินพันเนี่ยผมหมดไปละนะครับเนี่ยแต่ว่าใครยังเหลือวงเงินก็ไปอุดหนุนหน่อยนะครับไปซื้อสินค้ากันให้เต็มที่เลยนะครับงานนี้เขาจะจัดไปจนถึง28มิถุนายนนะครับภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration นะครับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลนะครับก็จะมีสินค้า OTOP 3ดาวถึง5ดาวมากกว่า 2,000 รายการเลยนะฮะมาจำหน่ายกันแบบจุกๆนี่นะครับ2วันแรกยอดขายรวม199ล้านโอ้โหเนี่ยแล้วก็บอกว่าสินค้าที่คนไปซื้อก็พวกโอท็อปพวก5ประเภทนี่เขาแยกนะครับผลิตภัณฑ์พวกสมุนไพรไรเสื้อผ้านี่แหละแล้วก็โอท็อปชนชิมนะศิลปินโอท็อปก็มีโอท็อปสตาร์ทอัพแล้วก็โอท็อปพรีเมียมโอ้โหโอท็อปของจังหวัดที่ขายดีที่สุดก็คือจังหวัดสุรินทร์ผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องผ้าอะไรหรือเปล่านะจันทบุรีนะฮะลำพูนสุโขทัยเชียงใหม่จันทบุรีก็น่าจะผลไม้แปรรูปนะแล้วก็ไอ้น้ำมันเหลืองเนี่ยพอนึกถึงจันก็จะนึกถึงน้ำมันเหลืองแล้วก็ผลไม้แปรรูปปลาแกลบอย่างเงี้ยนี่ฮะสุรินทร์จันทบุรีลำพูนสุโขทัยและเชียงใหม่แต่ไปแล้วก็อุดหนุนจังหวัดอื่นๆด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาออกร้านก็จะได้ยอดขายจะได้คึกคักกันนะครับกับงาน OTOP Mid Year 2026นะครับก็ไปกันได้นะที่เมืองทองธานีนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เผยนะครับว่าจากการที่เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยก็คือมาติดตามสถานการณ์ชายแดนนี่แหละจริงๆแล้วก็บอกว่าเรียกมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์ไม่ได้มีการหารือกรณีกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วที่จังหวัดสระแก้วนะครับและท่านนายกก็ย้ำนะว่าตอนนี้มันก็จะมีบางครั้งอาจจะมีเสียงระเบิดตามแนวชายแดนซึ่งดังมาจากฝั่งกัมพูชาแต่ย้ำว่าทั้งหมดเกิดขึ้นนอกเขตประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้บางอย่างก็แน่นอนเป็นการยุยุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับไม่ดำเนินการตอบโต้เพราะมันเกิดในพื้นที่เขานะครับถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันแต่ถ้ายิงข้ามมาเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องว่างั้นเถอะนะแต่กรณีที่แบบมีเสียงตูมตามต
่งจากฝั่งเขาก็เหมือนเป็นการยั่วยุแต่เราก็ต้องอดทนนะ

นะครับส่วนเรื่องการมีข่าวว่ากัมพูชาจะเดินเรื่องในการขอพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วจังหวัดสระแก้วคืนอันนี้บอกไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะขอมาเราก็ไม่ให้นะครับเพราะว่ามันก็โอ้เป็นสมรภูมิสุดดุเดือดเลยนะถ้าจำกันได้ปะทะรอบสองเนี่ยแล้วก็ เป็นสมรภูมิที่มีทหารไทยสูญเสียด้วยนะรู้สึกว่าสูญเสียไม่น้อยด้วยนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยจุดที่เขายิงปืนคอมาลงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสมรภูมิที่ยากลำบากนะเพราะมันเป็นที่ราบมันไม่ได้มีภูเขาไม่ได้มีอะไรบางเราต้องใช้แบบรถถังประจันบานกันนะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นจุดที่เหมือนกับเราก็ใจดีให้เขาอพยพเข้ามาตอนเกิดสงครามของเขาแล้วปรากฏพอเขาเข้ามาแล้วมึงยึดเลยโหหน้าด้านจริงๆนะแล้วก็ไม่กลับด้วยนะแล้วก็คนกัมพูชาที่เข้ามาก็ซื้อขายพื้นที่ถือครองพื้นที่ค้าขายร่ำรวยกันนะว่างั้นเถอะนะฮะจนสุดท้ายนี่แหละเราก็ถือโอกาสจัดการยึดคืนเรียบวุฒิเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับนายกแล้วก็ภาครัฐก็พยายามจะบอกอย่างเช่นเวลาไปประชุมนานาชาติไปเจอกันก็จับมือทักทายก็เป็นไปตามมารยาทนะฮะไม่ได้แล้วก็แต่ไม่มีการมาเจรจาแบบทวิภาคีอะไรเพิ่มเติมนะครับคือถ้ามีการเจรจาอะไรเนี่ยคนไทยต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจได้นะนะครับยังอยู่กันที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ไปหลายงานจริงๆนะฮะก็เป็นประธานเปิดโครงการ W Unity นะฮะรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาที่ Impact Forum ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีการมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับเน้น3เรื่องก็คือสนับสนุนสิทธิเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เพื่อแบ่งเบาภาระให้มากที่สุดออกแบบเมืองที่ปลอดภัยคำนึงถึงความแตกต่างวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็ป้องกันและยุติความรุนแรงในครอบครัวอันนี้สำคัญนะก็3เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยสิทธิเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก็หลายคนคงจะทราบนะประเทศไทยเราทั่วโลกแหละเนี่ยก็คนแต่งงานกันน้อยลงแต่งงานกันช้าขึ้นแล้วก็มีลูกกันน้อยลงบางคู่แต่งงานก็ไม่มีลูกแต่กลับกันก็ประเทศไทยเราก็มีปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมเยอะนะครับผมเคยไปทำข่าวแล้วก็อยู่ประชุมนั่งฟังเขาด้วยนะก็จะหลายปีก่อนเนี่ย เด็กที่อายุไม่เกิน19ปีนะก็คือจริงๆเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเนี่ยแล้วตั้งครรภ์เนี่ย5จังหวัดนะที่เยอะสุดเนี่ยอยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยก็คือชลบุรีชลบุรีสมุทรปราการและระยองเนี่ยถ้าจำไม่ผิด นะก็คือมีปัญหาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมเยอะแล้วก็ปัญหาที่ตามมาคือบางส่วนตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมคือยังเรียนอยู่อายุยังน้อยๆ16 17แล้วก็ตั้งครรภ์ซ้ำอีกก็มีอีกเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ทำให้เด็กวัยรุ่นน้องๆผู้หญิงนี่ก็ต้องออกจากการเรียนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็มีปัญหาในการที่ต้องไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวอีกก็ยังเด็กนะครับส่วนเรื่องปัญหายุติความรุนแรงครอบครัวเนี่ยนี่ก็เห็นด้วยนะแล้วก็จริงๆถ้าแก้กฎหมายบางส่วนได้ก็ดีนะกรณีทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเด็กโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงและเด็กเป็นภรรยาหรือลูกตัวเองอีกหรือกรณีแบบความรุนแรงทางเพศในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวนะคนที่ถูกกระทำโดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะครับกฎหมายอาจจะต้องเพิ่มโทษให้รุนแรงนะครับนี่คือเรื่องของบทบาทสตรีไปต่อกันที่ข่าวแบบน่าตกใจนะฮะตำรวจนะครับสอบสวนกลางเนี่ยเขาไปบุกทลายแหล่งแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่ อเข้ารับราชการท้องถิ่นพบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายขบวนการนี้เขาบอกว่ามีการเรียกรับเงินสูงสุดถึงรายละ 800,000 บาทผู้ต้องหาคนสำคัญเนี่ยเป็นข้าราชการระดับผอ.ของเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคือตำรวจเนี่ยเขาระดมสนที่กำลังกันเลยนะไปตรวจค้นบ้านพักที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
การจับกุมในครั้งนี้มีการร้องเรียนแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็มีคลิปเสียงมีกลุ่มบุคคลแล้วก็ติวเตอร์เนี่ยแอบอ้างว่ามีเส้นสายสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้นะสามารถสอบผ่านเข้ารับราชการท้องถิ่นได้นะครับก็คือ เวลาท่านไปสอบเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยสอบกพ.เนี่ยมันก็จะอีกส่วนหนึ่งนะข้าราชการท้องถิ่นก็จะเป็นข้อสอบอีกแบบนึงนะครับโดยกระบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทสำหรับตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงนะครับการสอบดังกล่าวเนี่ยเขาบอกเป็นการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2568ซึ่งเพิ่งประกาศผลกันไป17กุมภาพันธ์68เปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราคือทั้งประเทศเลยว่างั้นเถอะนะสอบท้องถิ่นกระจายสอบกันเนี่ยนะเยอะมากนะครับต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบว่าที่บ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนของคนที่ยอมจ่ายเงินโดยผู้ต้องสงสัยก็คือผอ.ของเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นคนจัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่บ้านพักนี่โอ้โหสุดๆจริงๆสุดๆจริงๆนะโอ้โหใครจะไปเชื่อท่านผู้ชมนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วก็เขาบอกมีคนยอมจ่ายเงินเนี่ยหลายพันคนนะท่านผู้ชมคิดดูว่า 300,000 ถึง 800,000หลายพันคนเขาบอกความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านน่ะโอ้โหหรือเชื่อจริงสอบท้องถิ่นนะครับคือปกติเวลาเขาโกงป้องกันโกงการสอบก็คือให้แต่งตัวแบบถ้าเป็นพวกกอพอเนี่ยก็แต่งตัวอะไรเสื้อขาวเกงขาวห้ามเอาเครื่องมือสื่อสารนาฬิกาเขาไม่ได้เลยนะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในซองไว้ใต้เก้าอี้อย่างเงี้ยสมัยก่อนตอนเข้มๆเนี่ยเงินยังเข้าไม่ได้เลยกลัวจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่คือชอบกันอย่างเงี้ยแล้วก็ป้องกันว่ามีเครื่องอุปกรณ์เล็กติดตามตัวเพื่ออะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบโอ้โคตรพีคจริงๆนึกไม่ถึงเลยนะฮะว่าจะมีแบบนี้ก็คือมึงกาอะไรก็ไปเด้อจ่ายเงินมาเดี๋ยวเอากระดาษคำตอบใหม่มาเปลี่ยนคะแนนให้โอ้โหท่านผู้ชมใครจะไปเชื่อแล้วก็มีการยอมจ่ายกันหลายพันคนมูลค่าเนี่ย 4,500 ล้านบาทนะตามอินโฟที่ขึ้นเนี่ยก็ต้องถามท่านผู้ชมว่าคิดว่าเพิ่งทำครั้งแรกหรือเปล่านะครับมันก็ต้องทำมาหลายครั้งนะผมว่ามันถึงจะรู้ขั้นตอนแล้วก็คงจะไม่ใช่คนเดียวหรอกคือระดับผอ.เทศบาลเนี่ย มันจะทำได้ขนาดนี้เหรอฮะไม่น่าจะได้นะเอาใบข้อสอบออกมาได้เป็นหลายพันคนอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแค่ระดับผอ.เทศบาลเนี่ยนะแล้วพอความเสียหายมัน 4,000 กว่าล้านเนี่ยผมว่าน่าต้องคราวนี้เนี่ยต้องขยายผลกันเยอะเลยนะหลักฐานกระดาษคำตอบเนี่ย 3,000 กว่ารายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆก็มี 3,000 กว่าคนน่ะที่จ่ายเงินคือมันรู้กันขนาดนี้ท่านผู้ชมใช่มั้ยฮะมันก็นี่แหละมันก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะที่สามารถไปทลายได้นะครับก็เลยไม่รู้เลยนะว่าแล้วการสอบครั้งเนี้ยที่ประกาศผลไปเมื่อ17กุมภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะรับ87ตำแหน่งแต่จ่ายเงินทุจริตไป 3,000 กว่าคนแล้วการมันจะเป็น87ตำแหน่งแต่ 6,000 กว่าอัตราถึงว่าเนี่ยก็ต้องดูมันจะเป็นโมฆะไหมล่ะเนี่ยนะครับคือก็มีหลักฐานชัดเจนโอ้โหอันนี้สุดๆจริงๆสุดๆจริงๆนะครับเจอแบบนี้คือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปจับพร้อมหลักฐานเราไม่เชื่อเลยนะว่าจะทำกันได้นะครับปกติเมื่อก่อนคือการจะทุจริตก็หาวิธีการตอนไปติ๊กคำตอบเนี่ยอะไรนะกขคงเนี่ยก็จะมีวิธีหาวิธีการทำทุกอย่างจะไปส่งซิกแนลไอมั่งอะไรมั่งนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่นึกว่าถึงขนาดแบบ
เอาใบข้อสอบมาเลยแล้วกันเดี๋ยวกูแก้ให้เองโอ้ไอ้นี่ผมว่าต้องเป็นทำกันเยอะเป็นขบวนการต้องทำกันหลายคนนะข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะเวลาที่แบบขยายผลจับกลุ่มขบวนการนี่แหละนะครับเพราะมูลค่ามัน 4,000 กว่าล้านมันต้องแบ่งกันหลายทอดนะต้องมีระดับเฮดๆนะครับนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับก็ให้ความสำคัญนะกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติควบคู่กับการใช้กฎหมายอย่างจริงจังล่าสุดนะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มข้นเลยนะฮะ เข้าตรวจสอบร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าก็พบแรงงานต่างชาติสัญชาติซูดานใต้คือที่นำมาเสนอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นข่าวแรงงานเวลาต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาแต่รอบนี้มีชาวซูดานนี่ก็ทำนะหลังจากนั้นนะครับก็ไปตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างนี่ก็พบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68คนนะครับเป็นเมียนมา56แล้วก็เป็นจีน12คนเนี่ยคือไป2จุดเนี่ยก็เจอกันไป69คนนะครับเมียนมา56ซูดาน1จีน12นี่คือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับต้องไปเร็วหน่อยนะครับนะครับสำนักงานปปส.ครับท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับร่วมกันสวมเสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและแสดงพลังคนไทยต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับก็ร่วมกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อสื่อถึงความหวังความบริสุทธิ์และพลังการเริ่มต้นใหม่คำขวัญปีนี้นะฮะวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็คือรวมพลังต้านภัยยาเสพติดมันเป็นคำขวัญใหม่ใช่ไหมเนี่ย เหมือนกันจะใช้ทุกปีเลยนะรวมพลังต้านภัยยาเสพติดนะครับ26มิถุนายนวันศุกร์นี้นะก็สวมเสื้อสีขาวนะรณรงค์เนาะนะครับปิดท้ายกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะที่ระยองนะครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปพบฟองสีขาวอมเขียวกระจายตามแนวน้ำที่ขึ้นลงตลอดชายหาดแม่ลำพึงนะก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นสารเคมีอะไรหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะเขาก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นฟองจากสาหร่ายหรือว่าแพลงต้อนพืชที่ตายแล้วที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งลักษณะเด่นก็คือเนื้อฟองมันจะสีเขียวปนแล้วก็จะมีเศษสาหร่ายพูดง่ายๆนะกระจายอยู่ตามแนวและไม่มีข้าวน้ำมันนะมักเกิดในช่วงฝนตกหนักทะเลค่อนข้างนิ่งนะครับซึ่งธาตุอาหารในน้ำมันสูงจนเกิดแพลงต้อนบูมขนาดเล็กๆนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเวลาเกิดแพลงต้อนบูมเนี่ยส่วนใหญ่ในบางแสนนี่จะหนักเคยมีอยู่ปีนึงไงก็คือแพลงต้อนบูมก็คือพออุณหภูมิได้สภาพน้ำได้อะไรต่างๆเนี่ยแพลงต้อนสีเขียวนี่มันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่คือเวลาไปสัมภาษณ์เขาก็บอกมันไม่ใช่น้ำเน่าแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ชมพอมันมีแพลงต้อนเยอะปลามันก็จะขึ้นมาหายใจไม่ได้มันปลาตัวเล็กๆมันก็จะตายตามแนวใกล้ๆชายหาดมีอยู่ปีตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มอบูรพาเนี่ยกลิ่นมันเนี่ยกลิ่นของปลาเนี่ยที่ตายเนี่ยเหม็นไม่ถึงห้องเรียนอ่ะนะครับแต่มันไม่ใช่มาจากเรื่องของสารเคมีอะไรนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะแถวภาคตะวันออกก็จะเกิดบ่อยบางแสนเนี่ยเกิดทุกปีนะแพลงต้อนบูมเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแพลงต้อนบูมขนาดย่อมๆนะครับแล้วมันก็มาขึ้นมาบนชายหาดเป็นสาหร่ายสีเขียวเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่สารเคมีเนาะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า 100,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในฟิวเจอร์ฟันด์ซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์จึงกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต 2567 ทับ 2568 วงเงิน 477 ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงไหนนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมที่กากิตาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปลุยงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยหวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูและตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าขยันนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักทับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่มันช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายนอมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25 มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด 5 แยกพญาสุเรนทร์เขตคลอง 3 วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิ์ของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในช่วงของการนับคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงผิด5โมงใช่ไหมคะหนากว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
15: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแทนทั้งตูนผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้การแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
17: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคม ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะส

0: อุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคาร่าลิแคทิตินันสหวัฒนรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและพักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนะพรการุณยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลนอิมบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกานาเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทรารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทรารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทรารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Starได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์ศรีสวยพีระดลมาลาศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนภัทรขอพึ่ง ด้านพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า

0: ว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พังงาจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตต์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสโตฟ บรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตโดยพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจากการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.3 เมตรและเวลา 12:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่วันที่25 มิถุนายนถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3 อัตรานักคอมพิวเตอร์2 อัตรานักวิทยาศาสตร์3 อัตรานักบัญชี9 อัตรานักอาชีวะอนามัย3 อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2 อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 มิถุนายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020540123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง
5: กรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยด์การรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
9: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่23 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: มาเป็นวันที่2ของเรานะครับวันนี้วันอังคารพร้อมด้วยคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนวันนี้ประสานงานแล้วก็ Facebook Live ก็ถ่ายทอดคู่ขนานกันไปเลยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นและคำถามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือชื่อของ Facebook Fanpage ของเราเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ฉากหลังวันนี้ก็พาไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับไปเที่ยวสะพานรักแสมสะพานแขวนที่สร้างจากไม้ข้ามคลองท่าตะโบยบ้านเนินคออำเภอแกลงนะครับความยาว100 เมตรในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังป่าชายเลนนะครับเพื่อไปดูแลคอกปูแสมที่เลี้ยงไว้ก็เลยชื่อว่าสะพานรักแสมนั่นเองนะครับในวันนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่เรียกว่าคนไปชมวิวนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับสะพานสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเป็นทางเลือกหนึ่งใครที่ไประยองก็อาจจะนอกเหนือจากทะเลแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่แบบป่าชายเลนนะและสวยงามทีเดียวมหากรรมดนตรีชายหาดระยองก็จะจัดขึ้นที่อำเภอแกลงในวันในเดือนกรกฎาคมนะครับ10-12ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสะพานรักแสมก็แวะไปเที่ยวงานดนตรีชายหาดระยองจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะครับก็จะดึงดูดนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปดูว่าที่ระยองเขาก็มีเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเพื่อที่จะยกระดับความบันเทิงท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเข้าไว้ด้วยกันนักแสดงนักศิลปินก็มีจำนวนมากเลยชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครมีเวลาก็ไปกันได้ที่นี่นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศไปชมดนตรีคอนเสิร์ตนอกจากภูเขาแล้วเนี่ยฮะที่เขาคอเขามีคอนเสิร์ตในเขาใหญ่ที่ชายหาดก็เป็นที่หนึ่ง
0: ไ
1: ง
0: เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์จริงๆเขาไปจัดที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ
1: ์แหลมแม่พิมพ์อ
0: ำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ10-12 กรกฎาคมเดือนหน้านะคะสำหรับในวันนี้วันที่จะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้นำเสียงบรรยากาศมาให้ได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่จะมาพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะไปเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายรอบด้านมากวันนี้มาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธินี้นะครับใครที่มีบุตรเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ในตรงนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา33 และ 39นะครับวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดกันกับคุณอิสรีนะครับมงคลประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณอิสรีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33 และ 39กรณีของสงเคราะห์บุตรนะคะเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้คุณอิสรีให้รายละเอียดสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะปัจจุบันนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์นะคะจากเดือนละ800 บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเริ่มตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปโดยที่เหมือนเราจะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33มาตรา
0: ค่ะคุณอิสรีคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะพูดเสียงดังสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
0: ดีเสียงขาดๆหายหาย
3: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
3: ค่ะสำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนะคะจากเดือนละ800 บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีผลนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2568เป็นต้นไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะสำหรับ
3: โดยที่ค่ะส ำหรับสิทธิ์นี้ค่ะก็จะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33แล้วก็39นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้ประกันตนเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะและบุตรที่จะต้องได้รับเนี่ยค่ะก็คือต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรซึ่งได้ยกให้กับเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นไปแล้วนะคะและก็ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่เลยเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนได้ค่ะ
0: อ๋อได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้ประกันตนทั้งสองคนจะได้แค่ฝ่ายเดียวนะคะ
3: ใช่ค่ะโดยหลักฐานนะคะในการยื่นนะคะผู้ประกันตนเนี่ยก็จะต้องยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำเนาสุทธิบัตรสำเนาบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนค่ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือไม่ต้องมีทะเบียนสมรสก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสเพื่อรู้ได้ว่าบุตรเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่เขาจะจดทะเบียนสมรสนะคะก็คำถามก็คือแล้วฝ่ายชายจะได้รับอย่างไรนะคะกรณีที่บุตรจะชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีหนังสือการรับรองบุตรหรือว่าคำพิพากษาศาลนะคะว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะไม่ว่าจะมีกับภรรยาท่านไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ารับรองบุตรก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะได้รับสิทธิ์ด้วย
3: รับรองบุตรใช่ค่ะโดยรับรองบุตรว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขานะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเขาก็จะได้รับเนี่ยบุตรได้คราวละไม่เกิน3คน
0: ค่ะ
3: นะคะคราวละไม่เกิน3คนหมายถึงยังไงอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยมีลูก4คนก็บุตรลำดับที่1 2 3ก็จะได้เท่านั้นแค่3คน
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดบุตรลำดับที่1เนี่ยครบ6ขวบแล้วก็สามารถนำบุตรลำดับที่4นะคะมายื่นได้แล้วก็รับต่อจนถึงบุตรครบ6ขวบเลย
0: ค่ะยังไงก็คือได้เต็มที่3คนแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์มันผ่านไปแล้วคือเกิน6ขวบไปแล้วก็ไปเอาสิทธิ์คนต่อไปได้
3: ใช่ใช่ค่ะนำสิทธิ์คนต่อไปมา
0: ตอนนี้ให้1คนบุตร1คนได
3: ้
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: แล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปยื่นเอกสารณสำนักงานนะคะก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรได้เนี่ยผ่านระบบ e-cell service ได้ค่ะโดยเข้าไปที่ www.sso.go.th ค่ะเข้าไปที่หัวข้อ e-cell service แล้วก็เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะ
0: กรอกด้วยตัวเองยื่นออนไลน์ก็ได
3: ้ดูตัวเองใช่ค่ะยื่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนก็เข้าถึงแพลตฟอร์มอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็จะยื่นผ่านมือถือได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารเช่นสำเนาสุทธิบัตรสำเนาทะเบียนสมรสอะค่ะซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนะคะในเรื่องของการพิจารณาจ่ายกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะรอบการจ่ายของเดือนนี้กรณีสงเคราะห์บุตรนี่มีรอบการจ่ายรายเดือนไหมคะ
3: ค่ะมีรอบการจ่ายค่ะอย่างของกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะเราจะมีระยะเวลาสัตว์จ่ายที่มีระยะเวลาตอนรอคอยอยู่3เดือนคำว่า3เดือนหมายถึงยังไงก็คืออย่างสมมติติดสงเคราะห์บุตรเดือนมกราค่ะจะไปเข้าสิ้นเดือนเมษาติดของเดือนกุมภาจะไปเข้าสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็สิทธิ์ของเดือนมีนาจะเข้าสิ้นเดือนมิถุนาอย่างสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ได้รับของสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ของเดือนมีนาคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขการมีชีวิตอยู่ของบุตรและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะว่ามีการนำส่งเข้ามาในระบบของสำนักงานหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกของผู้ประกันตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิ์ครบถ้วนตามสิทธิ์แน่นอนนะคะ
0: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็ต้องดูเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์สงเคราะห์บุตรด้วยนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยว่าเราจ่ายครบจ่ายเงินสมทบมาครบตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางทีผู้ประกันตนบางท่านนะคะเพิ่ง ข้าระบบประกันสังคมเพิ่งเป็นมาตรา33เนี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนสิทธิ์ถึงจะเกิดในเดือนที่13เพราะอย่างผู้ประกันตนบางท่านเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิทธิ์จะเกิดนะเดือนที่ลูกเขาเกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบของท่านเนี่ยยังไม่ได้ครบสิทธิ์ที่จะได้รับส่งข้อบุตรในเดือนนั้นนะคะก็จะมีคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์ของลูกเขาที่เกิดเมื่อเดือนมกราเนี่ยทำไมไม่เข้าสิ้นเดือนเมษาอย่างที่ทางสำนักงานแจ้งอะค่ะคราวนี้พอเรามาตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่งมีการเข้าเป็นมาตรา33เมื่อเดือนมกราคม69เพราะฉะนั้นก็ต้องนับไปอีกว่าเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบครบ12เดือนแล้วสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนที่13เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนมกราคม2570
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยมีกรณีไหนบ้างคะที่ว่าจะงดจ่ายคะคือได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ามีการงดจ่ายมีไหมคะ
3: ค่ะก็ในกรณีที่เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่ายก็คือ1เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยสิ้นสุดลงก็คือออกจากงานอย่างมาตรา33เนี่ยก็คือออกจากงานหรือกรณีที่เป็นมาตรา39เนี่ยก็อาจจะมีการลาออกหรือการขาดส่งติดต่อกันเกิน3เดือนภายในระยะเวลา12เดือนอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะ3บุตรเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะ4ก็คือบุตรเนี่ยได้มีการจดเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะงดจ่ายในเดือนถัดไป
0: ค่ะก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะ
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ออกจากงานขณะยังรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนยังไงครับถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบต่อเนื่อง
3: ค่ะเนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะเป็นสิทธิที่ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33หรือมาตรา39เท่านั้นหากผู้ประกันตนมาตรา33อะค่ะออกจากงานแล้วต้องการรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเนี่ยก็จำเป็นค่ะว่าจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกจากงานนะคะแล้วก็พร้อมกับนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาที่ผู้ประกันตนสะดวกอะค่ะหรือในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยกับเข้าทำงานเป็นมาตรา33ใหม่อย่างเช่นทำงานอยู่ที่บริษัท A แล้วออกบริษัท A กับเข้าทำงานใหม่ที่บริษัท B อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมต่อสำนักงานประกันสังคมเช่นกันค่ะ
0: ก็คือเพื่อให้สิทธิ์นั้นได้รับต่อเนื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองยื่นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าทางสำนักงาน
3: ใช่ค่ะจะเป็นยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาตราจาก33เป็น39หรือจากมาตรา39เป็นมาตรา33หรือว่าจากมาตรา33เป็น33ในสถานประกอบการใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่นะคะสามีภรรยาเนี่ยเบิกได้2คนอย่างที่บอกว่าเบิกได้แค่คนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหย่าร้างกับใครเป็นผู้เบิกในกรณีนี้คะถ้าหย่าร้างกันนะคะ
3: ค่ะก็อย่าการหย่าร้างค่ะเราก็ต้องดูแนบท้ายใบสำคัญใบหย่าค่ะว่าการหย่าเนี่ยบุตรอะอยู่ในความอุปการะของฝ่ายใดต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เบิกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นใครบุตรไปอยู่กับใครคนนั้นก็เป็นคนเบิก
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่เนี่ยจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจนบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยเขาถึงแก่ความตายอย่างเป็นผู้ทุพเนี่ยแล้วก็ถึงแก่ความตายปุ๊บเนี่ยก็จะจ่ายให้กับบุคคลตามลำดับค่ะก็คือ 1. สามีหรือภรรยาของผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยค่ะแล้วก็เป็นผู้ปกครองบุตร 2. ก็คือผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตนในกรณีที่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ได้เป็นผู้อุปการะบุตร แล้วก็ถูกถอนอำนาจปกครองบุตรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้อุปการะบุตรอะค่ะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอย
0: ่
3: างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่แบบทางคุณพ่อหรือคุณแม่ของใช่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สงเคราะห์บุตรตรงนี้ต่อค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตามระเบียบนะคะที่เขากำหนดมาทีนี้ทางผู้ประกันตนเองเนี่ยทั้งมาตรา33และ39ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ก็จากที่เรามีการจ่ายนะคะซึ่งในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะสิทธิ์ของเดือนกุมภาเข้าไปเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็พบว่ามีสถิติของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่จำนวนรายนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน1,183,311 คนนะคะ
0: เป็น1ล้านกว่าคนค
3: ่
0: ะ
3: ใช่1ล้านกว่าคนเลยถ้าเป็นจำนวนเงินที่ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายให้กับผู้ประกันตนไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,181 ล้านค่ะ
0: ถือว่าเฉพาะสิทธิเรื่องของบุตรเรื่องการสงเคราะห์บุตรนี่ก็ถือว่าเป็นพันล้านแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเป็นพ
0: ัน
3: ล้านเลยที
0: ่
3: เราจ่ายให้ก
0: ับ
3: ผ
0: ู้
3: ประก
0: ัน
3: ตน
0: ค่ะก็คือจ่ายให้เยอะมากนะคะเดือนละ 1,000 แล้วก็ให้ถึง3คนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็จะต้องรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้สมประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มีบุตรจำนวนมากๆนะคะหลายๆคนก็ใช้สิทธิ์ได้ทีละแค่3คนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีเป็นภรรยาท่านไหนนะคะค่ะ
3: แต่บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะบางทีผู้ชายบางท่านมีภรรยาหลายคนแต่ว่าถ้าเกิดบุตรนะคะไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าไม่ได้มีคำสั่งศาลว่าเป็นที่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถมาเบิกกับสำนักงานได้ค่ะ
0: ยังไงก็ต้องไปรับรองบุตรให้เรียบร้อยด้วยค่ะทีนี้ตั้งแต่ที่เล่ามาทั้งหมดแล้วทางคุณอิสรีอยากจะมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39ได้ทราบบ้างคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะอัปเดตข้อมูลค่ะ
3: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะสิทธิ์ของส่งข้อบุตรอะค่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนอันพึงได้ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกันตนนะคะทราบสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่1506ที่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านของท่านเองอะไรแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามได้นะคะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยินดีให้บริการค่ะ
0: ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์สิทธิ์ของสมทบบุตรเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าอย่างที่แจ้งอะค่ะก็เดือนละ 1,000 บาทก็อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่านมค่าแพมเพิร์สได้นะคะแล้วอย่างบางท่านเนี่ยมีลูก3คนก
0: ็
3: เด
0: ือ
3: นละ 3,000 และน
0: ้
3: องรับจ่ายกันยาวๆเลยถึง6ขวบเนี่ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอิสรีมงคลประสิทธิ์นะคะนักวิชาการรายงานชำนาญการที่ให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตรนับมาตรา33และ39ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะสอบถามทางไลน์ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนไลน์ไว้ @ssothai นะคะ @ssothai หรือว่าโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงแรกในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้น
4: Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหาก Deepfake ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอหรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ Deepfake ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจาก Deepfake ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับ Deepfake เช่น Deepware หรือ Invid เราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพอ่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ค่ะ 13:29 นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงของที่2ของทศถิ่นไทยค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการประชุมจะได้รับฟังบรรยากาศของการประชุมว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายๆเรื่องนะคะวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราก็คือการเดินทางนะคะรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพมีเรื่องของต่ออายุธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีเรื่องของการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพซึ่งหลายๆคนก็รอฟังอยู่นะคะเพราะว่าจะมีการควบรวมนะคะให้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองนะคะจะไปอยู่กับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็รับฟังข่าวดีกันนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีพบปะกับเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าแข่งดนตรีเนเธอร์แลนด์แล้วท่านก็ได้อวยพรให้เด็กๆนั้นโชคดีด้วยนะคะคณะครูคณะผู้บริหารของนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดจันทบุรีได้เข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็รับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่เมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะไปแข่งขันวันที่12-23กรกฎาคมนี้ซึ่งก็ท่านให้กำลังใจนะคะให้โอวาทกับเด็กๆว่าอยากจะให้แสดงความสามารถให้เต็มที่เพราะว่าเป็นเด็กๆที่เยาวชนที่จะไปเผยแพร่ความสามารถให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นอยู่ในโซนยุโรปนะคะเป็นโซนที่ประเทศเราอยู่ห่างไกลก็จริงแต่ว่าเราเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะคะเด็กๆจะได้ไปโชว์ความสามารถไปร้องเพลงที่เป็นมนต์เสน่ห์ให้กับต่างชาติได้รับฟังกันนะคะท่านนายกก็ให้กำลังใจก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
3: นะครับแน่นอนคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีมติโดดเด่นหลายๆเรื่องเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางของไทยนะครับที่ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมืองไทยจริงๆแล้วราคาแพงอันดับต้นๆของเอเชียแต่ล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีวันนี้จะหารือกันในการปรับเป็นค่ารถไฟฟ้าชนิดที่ให้เกิดการใช้ตั๋วร่วมกันกับแต่ละสีแต่ละสายก
2: ็
3: คือราคาราวๆ 17-45 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนคือเป็นการรวมการบูรณาการเลยคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกสีต่อได้ทุกสายไม่ต้องเสียเวลาไปซ
2: ื
3: ้อใหม่ทุกครั้งนะครับการใช้ตั๋วร่วมนี่ก็หลายประเทศเขาก็ใช้กันเป็นระบบเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งยังมีอุปสรรคหลายประการเพราะว่าผู้ประกอบการรถไฟฟ้าก็ดีที่เป็นเอกชนก็ดีนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเอกชนเนี่ยเขากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572อ
2: ี
3: ก3ปีเท่านั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่ไหนๆก็จะหมดอายุแล้วนะหากรัฐจะซื้อต่อก็จะแพงเกินไปแต่ว่าใช้วิธีการปรับให้มาเป็นตั๋วร่วมกันไหมในราคา 17-45 บาทเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซ
2: ึ
3: ่งวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะหารือกันในประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีแนวทางที่ออกมาต่อไปนะครับว่าจะขยายเส้นทางให้ครอบคลุมทุกสีที่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะต้องอาศัยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้หน่วยงานต่างๆความร่วมมือต่างๆจะมีใครได้บ้างหลังจากนี้จะมีการคุยกระทรวงการคลังแน่นอนละว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นให้แก่การรถไฟนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะระดมทุนได้จากที่ไหนบ้างเบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐก็จะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปีเมื่อใช้วิธีการนี้นะครับการนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไปเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์ตั๋วสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั๋วสำหรับผู้สูงอายุต่อไปนะครับโดยจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเพื่อให้เริ่มใช้ทันในวันที่1 มกราคม 2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยซึ่งต้องดูว่าเอกชน

0: เนี่ยคราวนี้ใช้ตัวร่วมราคาก็ถือได้ว่าเหมาจ่ายไปเลยนะครับ40บาทตลอดวันก็มีเหมือนกันนะเขาดำริไว้เหมือนกันว่าจะใช้สำหรับกรณีสีม่วงและสีแดงนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งนะครับ
1: ค่ะโดยที่สำคัญวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะเรื่องของการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อว่ากรออค่ะเป็นการประชุมที่มีข้อเสนอจากการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรออเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญนะคะเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ 4. การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนะคะควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านค่ะอันนี้เป็นการตั้งเป้านะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในหลายๆด้านค่ะ4ด้านที่ว่าก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจซึ่งท่านนายรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกรอ.ในทุกๆ2เดือนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธรรมประภาสก็ระบุว่ากรอ.นะคะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนนั้นมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่ภาครัฐก็จะต้องเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทำงานของระบบราชการให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจค่ะ
0: มีเป้าชัดเจนก็ทำให้แผนการดำเนินงานหรือว่ารถแมปนี้ก็มีความชัดเจนมากตามไปกันนะครับก็มันก็ทำให้เรามีทิศทางแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าที่ชัดเจนไว้ก่อนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยเชื่อได้ว่าเป้าที่สูงขนาดนี้ถึงขนาดจะเป็นประเทศที่รายได้สูงขนาดนี้แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องบรรลุไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่ถึงเป้าถ้าถึงเป้าก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ถึงเป้ามันก็ยังไปสู่จุดที่สูงส่งในหน้าสนใจอยู่ดีเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในมิติที่ไทยมีจุดแข็งทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมต่างๆที่ไทยเราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีละช่วงเวลานี้แหละช่วงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งตัวเองต้องสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าที่มีความทะเยอทะยานแบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างโอกาสดีๆใหม่อย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาที่มีอยู่เราก็ต้องทำกันต่อไปด้วยนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำๆซากๆในกรณีของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนเมืองหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ไม่เมืองก็ตามทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของตึกแถวที่ถล่มมาล่าสุดนั้นที่บริเวณหัวลำโพงเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็มีความคืบหน้านะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะครับดูว่าตึกแถวเก่าที่ไหนที่เสี่ยงบ้างนะครับก็จะตรวจปูพรมเลยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็จะสั่งการให้มีการบริหารจัดการหรือว่าอาจจะรื้อถอนทันทีนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับภายหลังจากเกิดกรณีแผ่นปูนกันศาสตร์อาคารพาณิชย์เก่าสุดตัวใกล้วัดไตรมิตรนะครับเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็หาแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธากรุงเทพสำนักงานเขตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาการกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกันสา

0: านและองค์ประกอบภายนอกที่เสื่อมสภาพตามอายุและสภาพอากาศประชาชนสามารถที่จะแจ้งตรวจสอบกันศาสตร์อาคารเก่าได้ทาง LINE OA นะครับสำนักงานควบคุมอาคารสนย. LINE ID นะครับ @bmae permit นะครับ bmae permit นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานควบคุมอาคารสนย. ก็ได้นะครับและก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลใครที่พบเห็นความสุ่มเสี่ยงของอาคารเก่าๆเหล่านี้ก็แจ้งกันไปแต่ขณะเดียวกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะจัดทำฐานข้อมูลนะตอนนี้ก็เริ่มสำรวจทั่วกรุงเทพแล้วเพื่อจะประเมินความเสี่ยงของอาคารเก่าและจะเตรียมบังคับใช้นะครับกฎหมายและจัดการกรณีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยทำฐานข้อมูลความเสี่ยงไว้นะที่ไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ให้ทุกเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับสนย.สำรวจอาคารเสี่ยงสูงเพื่อทำแผนประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงอาคารหากตรวจพบโครงสร้างไม่ปลอดภัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะแจ้งเจ้าของอาคารให้แก้ไขปรับปรุงหรืออาจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการกันจริงจังเพราะว่าอาคารเก่าแก่ของกรุงเทพก็มีอยู่มากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเก่าๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเขตสัมพันธวงศ์ย่านเจริญกรุงเยาวราชสำเพ็งก็จะมีตึกเก่าๆแบบนี้แถวระแวกวัดบวรข้าวสารก็เยอะนะฮะอาคารเก่าๆลักษณะนี้ที่สร้างมาเป็น100ปีแต่สมัยโอ้โหรัชกาลที่5ที่4แล้วมั้งนะครับ
1: เรื่องของโครงสร้างก็สำคัญนะคะถ้ามันมีอายุหมดอายุแล้วนะคะต้องมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็จะมีการแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุเสียหายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงวันนี้เป็นข่าวดังใหญ่เลยนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นนะคะเรียกว่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะด้วยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ได้กล่าวถึงกรณีของที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี2568ค่ะประเด็นนี้ท่านนายรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตในวันนี้มีการพบหลักฐานการทุจริตแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ค่ะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตนะคะจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่รับจัดสอบก็จะต้องไปดำเนินการสอบเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วจะส่งผลกลับมาที่หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะประกาศผลดังนั้นในการที่หน่วยงานนี้ได้ไปดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการก็ต้องมีการดำเนินการรวมถึงตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต้องจัดการทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่ผลสอบจะเป็นอย่างไรคนที่เข้ากระบวนการมาก็จะมีการจ่ายเงินจะผิดหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นรอข้อมูลนะคะรอข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก็จะมีการแถลงให้ทราบกันส่วนทางการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกสอบนั้นนะคะก็บอกว่าถ้าจำได้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็รายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตก็มีมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะที่บอกว่าผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสอบแบบรวมศูนย์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการจัดสอบแบบสองรูปแบบตั้งแต่การให้ท้องถิ่นจัดการเองหรือว่ามีปัญหาอีกแบบนึงก็คือให้มีการสอบรวมศูนย์ไปเลยนะคะ เพื่อที่จะจัดสอบแบ่งออกเป็น10ศูนย์มีปัญหาในรูปแบบใดแบบนึงก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะให้การทุจริตนั้นเกิดได้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือการจัดกลับแบบรวมศูนย์นั่นเองนะคะช่วยให้มันเป็นความยุติธรรมมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องรอผลค่ะเพราะว่าก็ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนกัญชานะครับให้เข้าถึงได้และก็ถูกกฎหมายนะครับเราก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเราจะทิ้งแผนงานในการที่ใช้ประโยชน์เรื่องของกัญชา เสมอไปนะครับเพราะว่ากัญชงกัญชาจริงๆแล้วหากเอามาใช้เป็นในรูปแบบของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทางที่ถูกต้องและมีหลักการรองรับเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ได้มากในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อช่วงเร็วๆนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงยังคงเปิดรับความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจจะให้ความคิดเห็นก็สามารถให้ไปได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้บอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงผ่านไปแล้ว1ช่วงนะครับในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาในช่วง22เมษายนถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาในเชิงหลักการนะครับส่วนช่วงที่2ก็คือ2มิถุนายนแล้วก็จบสิ้น1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติโดยตรงเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังแล้วเนี่ยก็คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปเน้นย้ำนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วนะครับยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยดำเนินการไปอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนนะครับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วยตลอดจนลดความขัดแย้งและความเชื่อมั่นให้กับสังคมที่จะมีต่อกัญชากัญชงนะครับสำหรับกรณีข้อเรียกร้องจากเครือข่ายทางการแพทย์และภาคประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้นำกัญชากลับไปบรรจุเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการพิจารณานะครับส่วนกรมการแพทย์แผนไทยก็ทำหน้าที่ในการระดมประชาชนให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของไทยผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้นะครับ2ช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง1กรกฎาคมช่องทางแรกคือระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะครับตรงไปตรงมาครับ www.law ที่แปลว่ากฎหมายนะครับ go.th นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th อาจจะจับยากนะครับให้จำคีย์เวิร์ดแค่ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เป็น2ช่องทางที่ท่านจะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม law.go.th นะครับก็ได้เห็นว่ามีการระบุความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายว่าโดยที่กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประชาชนอาจจะครอบครองบริโภคและใช้กัญชากัญชงได้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นจะส่งผลร้ายส่งผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมด้วยอย่างไรก็ตามกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจจึงสมควรกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลและนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความสมดุลนะครับจะใช้ประโยชน์ก็ตามทีแต่ว่าเราต้องสมดุลด้วยว่าโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ก็จึงต้องนำมาสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับไปให้ความคิดเห็นกันเยอะๆระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลออกแบบกฎหมายที่สำคัญของประเทศต่อไป
1: ค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมีข่าวสารหลายเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันหันมาเจอคอมเมนต์ในเพจ Facebook นะคะชื่อใจ
0: แ
1: ม่แต่แววบอกว่าฟังอยู่นะคะกำลังปอกผลไม้อยู่เดี๋ยวจะทานเผื่อค่ะ
0: น่ารักมากนะคุณฟัง
1: น่ารักมาก
0: แล้วก็แฟนประจำเราอยู่แล้ว
1: พี่สมัยเองก็บอกว่าทักทายมานะคะทีมงานทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมีข่าวสารอะไรมาฝากตอนนี้มาคุยเรื่องโกงกันบ้างเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของการโกงการสอบนะการทุจริตแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของสแกมเมอร์อีกที่บ้านเราเนี่ยมีการกวาดล้างนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการพูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะคะอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานต้องตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะโดยผู้แทนหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะเราก็มีการยับยั้งความเสียหายปิดบัญชีม้ามีการอายัดสิ่งเงินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเนี่ยร่วมถึง 3,600 ล้านบาทค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 29,000 กว่ารายนะคะออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายถึง70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นลดลงค่ะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็เร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งต้องต่อยอดจากความสำเร็จในการที่พัฒนาศูนย์เนี่ยนะคะเพื่อจะมีแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ยังต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานมากมายนะคะมาถึงเรื่องของโกงกันแล้วเนี่ยมีเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน
0: ์
1: ที่ยังโกงที่ยังโกงกันอยู่นะคะคนที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังแล้วก็ลองดูนะคะว่าเราได้สั่งสินค้าแบบซื้อแบบเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะคะบางคนไม่ได้สั่งแล้วเขาก็มาส่งนะคะอันนี้มีการเก็บเงินปลายทางการซื้อของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าในหมู่นักช้อปสินค้าเนี่ยก็อยากได้ของพร้อมกับจ่ายเงินเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินไปก่อนแล้วไม่ได้ของนะคะก็เป็นช่องทางที่ผู้ซื้อจะได้เห็นสินค้าก่อนชำระเงินมิจฉาชีพจึงมาในรูปแบบของการส่งพัสดุมาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านทั้งที่เราไม่ได้สั่ง หรือว่าส่งของโดยไม่ตรงปกมาให้หลอกลวงเอาเงินจากเราไปนะคะมิจฉาชีพจะใช้วิธีจัดส่งพัสดุที่เราไม่ได้สั่งนะคะไปยังที่บ้านของคุณแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางทำให้ผู้รับนั้นหลงเชื่อและชำระเงินโดยไม่ทันได้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยคะมีหน่วยงานที่เขารับแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะ AOC หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1441แนะนำค่ะวิธีสังเกตแล้วก็รับมือพวกแก๊งมิจฉาชีพเก็บเงินปลายทางแบบนี้นะคะว่าทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับไม่ได้สั่งของแต่มีของมาส่งแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนี้นะคะสัญญาณเตือนก็คือว่าเป็นพัสดุหลอกลวงหรือเปล่านะคะไม่มีใครในบ้านสั่งสินค้าแต่ว่ากลับมีสินค้าพัสดุนั้นมาส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทางซื้อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนชื่อค่ะขอโทษนะคะชื่อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อถือหากเผลอรับแล้วก็แกะดูสินค้ามันก็จะมีคุณภาพต่ำราคาถูกหรือไม่ตรงกับที่มิจฉาชีพแอบอ้างว่าเราสั่งค่ะ4ข้อสังเกตนะคะก็คือมักจะเป็นกล่องพัสดุมากกว่ากล่องหรือว่าซองเพื่อให้ตรวจสอบสินค้าภายในได้ยากน้ำหนักเบาเพราะว่าต้องการประหยัดค่าขนส่งยอดเรียกเก็บไม่สูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่200ถึง500บาทเพื่อไม่ให้เหยื่อเอะใจแล้วก็มักระบาดหลังช่วงแคมเปญลดราคาใหญ่อย่างเช่น10เดือน10 11เดือน11นะคะซึ่งผู้คนจะสั่งของจำนวนมากแล้วก็เกิดความสับสนวิธีป้องกันนะคะ ากว่าไม่มั่นหากว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้สั่งสินค้าให้ปฏิเสธการรับพัสดุทันทีค่ะแล้วก็ตรวจสอบคนในบ้านก่อนชำระเงินทุกครั้งว่ามีใครสั่งสินค้าหรือเปล่าจดบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วก็หมายเลขพัสดุไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อมีของมาส่งนะคะเรามาระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจจะถูกนำไปใช้กับมิจฉาชีพได้หากตกเป็นเหยื่อแล้วต้องทำอย่างไรเก็บหลักฐานให้ครบค่ะทั้งภาพทั้งกล่องพัสดุชื่อผู้ส่งเลขพัสดุแล้วก็หลักฐานการชำระเงินนะคะหากรับสินค้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอแกะกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงแจ้งสายด่วนค่ะ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าขอคำแนะนำประสานงานระงับบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะยุคนี้เนี่ยมีคนหลอกลวงแบบนี้เยอะเตือนนะคะว่าเรามาระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนชำระเงินไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่อย่ารีบจ่ายอย่ารีบรับแล้วก็อย่ารีบแกะเพราะว่าความรอบคอบเพียงไม่กี่วินาทีเราอาจจะเป็นเรานะคะที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ค่ะ
0: โอ้โหมาในรูปแบบที่แนบเนียนแยบยลยิ่งขึ้นจริงๆนะเอาทุกทางจริงๆเพราะฉะนั้นเน
1: ี่ยแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยๆแต่ว่าเยอะหลายๆคนขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เยอะนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มิจฉาชีพนี่แสบจริง
0: ๆโอ้โหนี่แล้วคนสถิติคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีอายุมากเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก
1: ็สั่งกันบ่อย
0: สั่งกันบ่อยสั่งกันเยอะโอ้สั่งกันเป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปแล้วว่าผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อใครๆก็ตกเป็นเหยื่อได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยระบาดไปถึงทั่วทุกคนอย่างแพร่หลายจริงๆก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะทุกอย่างจริงๆนะครับในช่วงท้ายนี้ฮะสภาพอากาศกันมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังแล้วนะครับไทยกำลังจะมีฝนน้อยลงแต่ยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าไทยจะมีฝนน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในสภาพอากาศจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือฝนตกก็แค่ร้อยละ20เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานตก 20% เท่านั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคกลางตก 20% ส่วนใหญ่ก็อยู่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนฝั่งตะวันตกมีถึงร้อยละ40ของพื้นที่มากที่สุดของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนี่ก็เป็นสภาพอากาศล่าสุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจจะหยุดชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมการรองรับต่อไปยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงซูเปอร์เอลนินโญช่วงนี้ด้วยเนี่ยอาจจะมีความผันผวนของอากาศมาอีกนะครับ
1: ค่ะแต่ในการเราคุณสุเทพกยวงก็บอกว่าฝนก่อตัวที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีแล้วนะคะคุณพยอมนาคน้อยก็บอกว่าที่เขาวงสระบุรีแดดดีค่ะคุณพัทรพรนะคะบอกว่าอำเภอเมืองระยองฝนเริ่มก่อตัวแล้วเช่นกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะเมื่ออากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปโดนฝนนะคะบางคนกระหม่อมบางเน
0: า
1: ะ
0: แต่ใครเป็นหวัดได้เลย
1: ค่ะวันอาทิตย์ที่28นี้นะคะวันเลือกตั้งส.ส.กทม.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสายด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดให้บริการสายด่วน1444นะคะอำนวยความสะดวกในการซักถามข้อมูลข่าวสารข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายนะคะตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แล้วก็สายด่วน1444แล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน 7:30 นถึง 18:00 นเปิดให้บริการข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้บริการข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะ ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนะคะเวลา 7 นาฬิกาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 16-19 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะคะ
0: ค่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเราในรายการทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้พบกันอีกครั้งวันพฤหัสบดีเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
13: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
14: นางสาวสุกัญญานียะวินทานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในขณะนี้ทีมโฆษกและรองโฆษกได้แถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการจากท่านนายกสืบเนื่องจากการที่ท่านได้ไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีอาเซียนและรัสเซียท่านนายกได้เล่าให้รัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จจากการที่ไปประชุมในครั้งนี้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าการไปพบกับผู้นำรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางการทูตทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะซึ่งในรายละเอียดของการหารือนั้นท่านนายกก็บอกว่ามีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของความเป็นพหุภาคีอาเซียนและในส่วนของทวิภาคีประเทศไทยกับรัสเซียนะคะในการไปประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคด้วยนะคะและได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะซึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าทั้งอาเซียนกับรัสเซียรวมถึงประเทศไทยกับรัสเซียนั้นเราจะได้มีความร่วมมือด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซ LNG ปุ๋ยรวมถึงจะได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วยและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะนี่ในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 13,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19คนค่ะซึ่งจำนวน25ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2ปี2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564ถึง68นะคะโดยใน72ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18และก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะ เรื่องของพ.ร.บ.พิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8กรกฎาคม68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบต ัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะและก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่คงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง 2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีก1ตำแหน่งนะคะมีการตำแหน่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเพรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch listBlacklist และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ Risk List เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้น เริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็ยูเรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไป ประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระต่างๆที่ได้แถลงกันออกมาที่ที่ประชุมได้เห็นชอบนั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่17บาทและก็สูงสุดอยู่ที่45บาทให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ให้มีการโอนทรัพย์สินหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีทองให้มาดูแลเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นโดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมเป็นผู้ดูแลเพียงเจ้าเดียวเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอให้พิจารณาเห็นชอบที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในกรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2,570 ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2568อีกด้วยนะครับไปกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13นะครับเนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมการรับรองเอกสารในวันที่27มิถุนายน2569ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอีกด้วยนะครับไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศนะครับระหว่างกระทรวงอุดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอีกด้วยส่วนกระทรวงสุดท้ายนะครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดเสียงและทีมเทคนิคที่ห้องส่งคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิทัศน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่ายราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงจิตไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคันวะพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนที่ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับภาคทางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SME D Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงราอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกลองปีนังอำเภอบันเนงสตาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอสงไหปาดีอำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันดีกว่าค่ะเป็นภัยที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คุณผู้ฟังคิดค่ะนั่นก็คือการพนันในรูปแบบต่างๆและยิ่งในยุคสมัยนี้นะคะเด็กๆยิ่งเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่คลิกเดียวก็สามารถก้าวเข้าสู่โลกของการพนันได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเตือนภัยและเตือนใจผู้ฟังที่มีความคิดที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันกันนะคะเปอร์เซ็นต์การเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วจากผลสำรวจทั่วประเทศก็พบว่ากลุ่มผู้เล่นพนันแบบเดิมหันมาเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นจนน่าตกใจค่ะสาเหตุการเล่นพนันออนไลน์มาจากการพบเห็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนคนในชุมชนและบวกกับไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเด็กหลายคนที่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่คิดว่าเป็นการเล่นพนันแต่เป็นเพียงการเล่นเกมออนไลน์ที่ได้เงินรางวัลด้วยความสนุกความตื่นเต้นและความท้าทายค่ะนอกจากนี้การที่คนดังหรือคนมีชื่อเสียงในสังคมในด้านต่างๆออกมากล่าวเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือผลร้ายแรงใดๆจนสุดท้ายมองว่าเป็นเรื่องปกติจะยิ่งทำให้สถานการณ์ปัญหาพนันในปัจจุบันน่าเป็นห่วงมากขึ้นค่ะแล้วเราจะพักช่วงนี้ไปกับเพลงข้างกายและไม่รู้ทำไมค่ะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: ผลกระทบการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนะคะผลกระทบทางด้านการเงินการพนันทำให้เยาวชนสูญเสียเงินทองที่ควรจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือการออมเงินอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินและการก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ค่ะ 2. ผลกระทบทางด้านการศึกษาการติดพนันทำให้เยาวชนขาดสมาธิในการเรียนรู้ผลการเรียนตกต่ำและอาจต้องออกจากโรงเรียนค่ะ 3. ผลกระทบทางด้านจิตใจการพนันทำให้เยาวชนเกิดความเครียดกังวลซึมเศร้าและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและในบางรายอาจคิดถึงการฆ่าตัวตายค่ะ 4. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์การติดพนันทำให้เยาวชนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างและอาจถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีและขาดความน่าเชื่อถือค่ะ 5. นะคะผลกระทบต่อการพัฒนาการการพนันทำให้เยาวชนขาดทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆค่ะแล้วเราจะพักช่วงนี้ไปกับเพลงเพดานและหรือไม่ใช่ค่ะ

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: เรามาพูดถึงวิธีป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันกันดีกว่าค่ะซึ่งก็มี 1. การเอาจริงไม่จำเป็นต้องอาศัยความเกรี้ยวกราดความรุนแรงก้าวร้าวก็ได้วิธีการที่นุ่มนวลในการค่อยๆทำความเข้าใจมีความอดทนในการแก้ปัญหาค่ะ 2. ร่วมกันช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาถ้าแก้ไม่ได้หรือคิดไม่ออกให้พยายามปรึกษาหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้คำปรึกษาได้จะดีกว่าค่ะเช่นหน่วยงานทางด้านการดูแลสุขภาพจิตหน่วยงานของสถานศึกษาค่ะ 3. สนับสนุนให้มีการดึงผู้ติดการพนันออกไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะ 4. สังคมและครอบครัวต้องร่วมมือกันสร้างค่านิยมใหม่เช่นค่านิยมของการพอเพียงการไม่คิดรวยทางรัฐและไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนแต่ทำตัวไม่ดีค่ะ 5. ผู้ที่ติดการพนันต้องฝึกเอาชนะใจตัวเองค่ะ 6. และเมื่อทำทุกวิถีทางไม่ได้แล้วอีกหนทางหนึ่งที่พอจะช่วยบรรเทาได้ก็คือการมาปรึกษาบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตมีหลายรายที่ได้รับการรักษาค่ะเช่นการรับประทานยาการทำจิตบำบัดหาสาเหตุต้นตอของการลุ่มหลงซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการติดพนันออนไลน์ได้อย่างพอสมควรค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์ดีๆและนำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หอประชุมพระราชวิมลมุนีนะครับของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพิธีโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรพิธีไหว้ครูจัดงานทำบุญปูชนียาจารย์ครบรอบ17ปีนะครับซึ่งปี2551นั้นก็มีการเปิดหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ปปส.นะครับปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาก็มีการเปิดระดับหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับปัจจุบันมีทั้งหมด5หลักสูตรด้วยกันนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าทั้งคณาจารย์ศิษยานุศิษย์ศิษย์เก่าของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีนั้นได้รวม

ลังกันนะครับเพื่อจะน้อมนึกถึงคุณอุปการของปูชนียาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทนะครับได้พัฒนาวิไลสงฆ์ให้ก้าวหน้ามาตามลำดับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูกิจกรรมที่สำคัญของวิไลสงฆ์จันทบุรีวันนี้นะครับคุณนพชัตสุดเกษมเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการหลักธรรมนำชีวิตนะครับมีกิจกรรมอบรมสมาธิเราเรียกว่าวิทิสาสมาธิสมาธิในทางพุทธศาสนานั้นก็มีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับถ้าเรามีสมาธิในการทำงานนะทำจิตการใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมไปดูวันปูชนียาจารย์ของวิไลสงฆ์จันทบุรีและวิทิสาสมาธิกันได้เลยครับ

0: ผมรบประชาสุดเกษมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีขออนุญาตนำเสนอโครงการวิธีสาสมาธิที่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ของเราไปเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวนะครับก่อนอื่นแนะนำในส่วนของเบื้องต้นในส่วนที่สามารถที่จะรู้ในหลักสูตรของวิธีสาสมาธินะครับหลักสูตรวิธีสาสมาธิเป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะครับท่านได้เมตตาเขียนไว้ในหนังสือครูสมาธินะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้เขียนเอาไว้พื้นฐานก็คือเป็นสมาธิแบบง่ายนะครับแต่หลักๆที่สำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับหลวงพ่อบอกว่าการที่เราจะมีพลังนะครับในจิตของเราได้ก็คือจะต้องมีสมาธิที่นั่งสมาธิอย่างน้อยเดือนละนะครับประมาณ6ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งการทำวิธีสาสมาธิเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าใช้เวลาครั้งละ5นาทีหลวงพ่อเคยพูดเล่นๆตลกว่าลองถ่ายรูปวันแรกที่เข้าไปเรียนในหนังสือในห้องเรียนวันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าตาเราเป็นยังไงนะครับแต่พอวันนึงใกล้ๆผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนให้เราถ่ายรูปดูตัวเราเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะครับอันนี้ทั้งหมดที่เล่ามาเกินก็คือว่าเป็นในเรื่องของพื้นฐานที่นำนะครับวิชาสมาธิในส่วนที่เป็นวิธีสาสมาธิมาให้กับทางข้าราชการพนักงานของเราได้เรียนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเมื่อได้ของดีมาแล้วนะครับก็ต้องอยากจะนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเราแล้วก็การที่เมื่อเขาได้มาศึกษาเรียนในส่วนของสมาธิเนี่ยนะครับมันเกิดผลกับจิตใจของแต่ละท่านจริงๆครับในเรื่องของการในเรื่องของครอบครัวตัวเขาเองนะครับจิตใจเขาจะรู้สึกเยือกเย็นนะครับรู้สึกมั่นคงรู้สึกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธินะครับและสุดท้ายก็คือส่งผลดีกับหน่วยงานราชการของเราส่งผลดีกับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นที่มาของการที่นำวิชาสมาธิมาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับข้าราชการของเราแล้วก็ประชาชน
1: ก็น้อมถวายความเคารพพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติคณะท่านเจ้าภาพในการทำบุญปูชนียาจารย์วันนี้ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในล้นเก้าในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในส่วนของการที่ทางส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ได้มีการทำบุญครบ138ปีนั้นที่ผ่านมาในส่วนงานของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีในวันนี้ก็มีการทำบุญไหว้ครูปูชนียาจารย์การที่เราได้มีโอกาสว่าหลวงปู่พระธรรมบงมุนีแล้วก็พระเดชพระคุณท่านพ่อพระราชันธรรมุนีท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาเรืองเดชทัพรธรรมโมซึ่งเป็นปูชนียาจารย์ในการก่อตั้งในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีตั้งแต่เดิมทีเป็นหน่วยวิทยาบริการที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่อาคารของวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจันทบุรี2556เป็นต้นมาก็ขยายโอกาสทางการศึกษาจากวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงมาอยู่ที่อาคารเรียนรวมที่พุทธมณฑลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้แล้วก็ในส่วนของการนี้มีการทอดผ้าป่าอุปถัมภ์การศึกษาวิทยสงฆ์จันทบุรีด้วยซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าบรรยากาศทางด้านหลังนี้ทางด้านข้างก็จะมีนิสิตที่ได้เริ่มเข้ามานั่งทางด้านในหอประชุมใหญ่ของพุทธมณฑลอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวิทยสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของการที่จะเข้าสู่พิธีในช่วงเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไป ปีนี้เป็นปีที่17แล้วของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาจนทำให้ในส่วนของการบริหารการศึกษาของเดิมทีที่เป็นหน่วยวิทยาบริการสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็ได้ยกขึ้นมาเป็นวิศวงจังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2565เป็นต้นมาโดยลำดับแล้วก็ในส่วนของการบริหารการศึกษานั้นจากสิ่งที่เป็นต้นทุนของความศรัทธาโดยมีพระเดชพระคุณท่านพ่อพระราชจันทมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอดีตเจ้าวาดวัดใหม่เมืองจันทได้เป็นประธานอุปถัมภ์มีท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณเป็นประธานอุปถัมภ์แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เติมเต็มในความสำเร็จเป็นการสืบสานความเจริญรุ่งเรืองของวิศวงจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เป็นปีที่17ก็ต้องยกถวายพระมหาเถรานุเถระแล้วก็เป็นการโมทนาสาธุการกับผู้มีคุณอุปการกับวิทยสงฆ์จังหวัดจันทบุรีที่ทำให้การบริหารการศึกษาของวิทยสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนเข้าสู่ปี47แล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปเดี๋ยวในช่วง10นาฬิกาก็จะได้ประกอบพิธีไปโดยลำดับจะได้กราบรัตนาพระสงฆ์จำนวน10รูปพระสงฆ์พระสงฆ์สงฆ์สมณศักดิ์10รูปในการที่จะได้สวดพระพุทธมนต์และจะได้ฉันพระทหารในมื้อเพลพระสงฆ์ทั้งนั้นอีกประมาณ150รูปพร้อมทั้งคฤหัสถ์รวมแล้วประมาณ300รูปคนด้วยกันในการทำบุญไหว้ครูปูชนียาจารย์ในวันนี้จึงขอเชิญชวนว่าท่านใดคนใดที่มีใจศรัทธาว่าสถานการศึกษาแห่งนี้เป็นการเติมเต็มอบรมบ่มเพาะให้เป็นการเสริมบุญเสริมปัญญาเราจะตั้งกองพระป่าในการมาช่วยถวายเป็นทุนในการอุปถัมภ์การศึกษาของวิศวงศ์จังหวัดจันทบุรีก็มาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แม้วันเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ในช่วงครึ่งวันตั้งแต่9โมงนะถึงบ่าย4โมงเย็นเราก็มาได้ในส่วนของวันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงขอบอกบุญว่าท่านทั้งหลายที่จะถวายทุนเป็นทุนในการบริหารการศึกษาของวิศวงศ์จังหวัดจันทบุรีก็ได้บอกบุญต่อๆกันไปว่าจะเป็นการทำบุญทอดประปาอุปถัมภ์การศึกษาของวิศวงศ์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นการมอบทุนให้กับนิสิตวันนี้ก็จะมีการมอบทุนกับนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาโทปริญญาตรี2หลักสูตรแล้วก็หลักสูตรปปส.จึงขอโมทนาสาธุกับท่านเจ้าภาพที่ได้มอบทุนดังกล่าวจึงเป็นผู้มีบุญและมีปัญญาเสริมบุญเสริมปัญญาในท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และบุญกุศลในทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมกันทำมาศีลสมาธิปัญญาที่คณะสงฆ์ได้บำเพ็ญในกิจอันเป็นส่วนของบุญกุศลร่วมกับคณะญาติโยมที่เจริญในทานศีลภาวนาก็ขอให้บุญบารมีแห่งคุณบุญกุศลเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวัปปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่ความสุขความเจริญจะเดินไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคือเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติประสงค์จะมุ่งหมายสิ่งใดที่เป็นความคิดอันชอบประกอบด้วยบุญกุศลแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความ

0: ครับสวัสดีครับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้ถือกำเนิดเกิดมาจากการก่อตั้งของบุรพคณาจารย์ในอดีตผมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกก็เห็นว่ายังล้มลุกคลุกคลานอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่ณวันนี้พูดได้เต็มปากว่าวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะครับโดยเฉพาะวิชาการเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักวิชาแกนนะครับวิชาค้นคว้าอิสระหรืองานวิจัยอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ดีผมมองเห็นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าได้เข้ามาสัมผัสตั้งแต่แรกเชื่อได้อย่าง 100% เลยว่าบุคลากรหรือพระนิสิตของเราพวกนี้จะสามารถไปบำรุงพุทธศาสนาบำรุงสังคมทำให้สังคมเข้มแข็งร่มเย็นขอเรียนเชิญนะครับใครที่อยากจะสนใจในด้านนี้อย่างน้อยๆก็เข้ามาดูก่อนก็ได้ครับเข้ามาดูก่อนว่ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ได้ดำเนินการอยู่มีความก้าวหน้าท่านจะรู้สึกแปลกใจและรู้สึกประทับใจผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนเข้ามาสมัครเรียนมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรเชิญนะครับเชิญทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนุจรีแสงสอนค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่2ค่ะคณะศึกษาสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์ค่ะจันทบุรีประโยชน์ที่มาเรียนที่นี่ได้รับประโยชน์ก็คือการมีสมาธิทักษะความรู้นำไปใช้กับการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันได้มีการวางแผนการประเมินงานแล้วก็นำเสนอต่อไปค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาอยากให้มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เรียนแล้วได้ความรู้แล้วก็ไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับชมกิจกรรมนะครับการฝึกอบรมสมาธิที่เรียกว่าวิทิสาสมาธินะครับเป็นการเจริญจิตภาวนานะครับได้เห็นภาพอย่างชัดเจนท่านใดที่สนใจจะร่วมเข้าคอร์สนะครับฝึกกิจกรรมวิทิสาสมาธิก็ขอเรียนเชิญนะครับและที่สำคัญครับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีนั้นได้จัดงานนะครับกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรพิธีไหว้ครูวันปูชนียาจารย์ครบรอบ17ปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมานะครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับมีการทำบุญทักษิณานุปทานและในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีไหว้ครูรวมทั้งมอบโล่นะครับก็คือมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นนะครับจำนวน6ท่านด้วยกันซึ่งมีบทบาทเด่นในการช่วยเหลือสังคมตลอดทั้งนิสิตที่มีความประพฤติดีมีจิตอาสาตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนะครับที่วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีทุกหลักสูตรนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด42ทุนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิตนะครับวันนี้เราต้องกราบนมัสการขอพระคุณพระสมเด็จสุนทรโรด็อกเตอร์นะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีที่ได้พาชมกิจกรรมต่างๆนะครับถัดจากนี้ไปก็จะเป็นการสนทนาธรรมนะครับในการแสวงหาธรรมจะได้ข้อคิดหลักธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับ

0: พิธีไหว้ครูถือว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้รักษาได้สืบทอดกันมาแต่โบราณอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสสอนตรัสสรรเสริญการไหว้ครูก็คือการระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเราทั้งหลายคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ทุกคนแหละถ้าพูดถึงหลักธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมข้อกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะเราทำพิธีไหว้ครูเนี่ยเป็นการประกาศเป็นการยกย่องเป็นการเชิดชูพระคุณของคุณครูของเราครูบาอาจารย์ของเราทั้งที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะซึ่งเครื่องไหว้หรือเครื่องสักการะในการไหว้ครูเนี่ยต้องมีพานนะมีพานดอกไม้ถ้าสมัยก่อนก็ต้องมี3อย่างในพานนั้นนะก็คือดอกเข็มเป็นตัวแทนของสติปัญญาก็บอกว่าก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบูชาไหว้ครูเนี่ยด้วยดอกเข็มขอให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดปาดเปลืองเฉียบแหลมเหมือนกับดอกเข็มดอกมะเขือดอกมะเขือก็มีทั้งสีม่วงสีขาวนะดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือเป็นการสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นการเตือนจิตเตือนใจให้ทุกคนว่าถึงแม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นไปมีความรู้มียศมีตำแหน่งใหญ่โตยังไงก็ตามแต่ขอให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่สามก็คือหญ้าแพรกเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความอดทนมันตายยากนะยาแพกเนี่ยถอนมันขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันส่วนใดส่วนหนึ่งของมันยังอยู่กับดินน่ะเดี๋ยวมันก็มีรากงอกออกมามันก็เกิดมันก็มียอดตอออกมาอีกมันไม่ตายง่ายๆหรอกนะยาแพกเนี่ยความอดทนนะยาแพกเป็นตัวแทนของความอดทนแล้วก็เป็นตัวแทนของความเจริญงอกงามคือเหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละบางครั้งมันอาจจะลำบากมันอาจจะยากแต่เมื่อมันผ่านพ้นไปได้แล้วเดี๋ยวมันก็เจริญเติบโตมีความงอกงามขึ้นมานี่คือเขาเรียกว่าเครื่องสักการะหรือพานไหว้ครูของศิษย์นะที่เอามาแสดงความเคารพต่อคุณครูเนี่ยในพานนั้นก็ยังเป็นคำสอนนะคำสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยต้องตระหนักเอาไว้นะว่าเราจะต้องทำตัวเหมือนต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกับดอกเข็มนะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับดอกมะเขือนะและมีความอดทนและมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตสืบต่อไปเนี่ยเหมือนกับยาแพทย์นี่คือ เรียกว่าหลักธรรมที่อิงอาศัยอยู่ในพานดอกไม้ที่เอามาไหว้ครูในวันนี้นะก็ขอให้นิสิตนักศึกษานะทุกท่านนะได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามนำเอาหลักธรรมมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของเราเพื่อเป็นผู้ที่มีความมั่นคงมีความแน่วแน่และประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าสืบต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ควรจะรักษาไว้หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ครูบาอาจารย์พร่ำสอนกันสืบทอดกันมานั่นคือความกตัญญูกตเวทีสิ่งนี้หลักธรรมข้อนี้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าถือปฏิบัติไม่ตกต่ำจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเคารพคนนับถือคนให้ความยกย่องสรรเสริญ
1: ตาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทรองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
4: นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179ล้านบาททั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2โครงการผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100%ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอล และโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังครับ
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
8: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OICconnect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
11: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
12: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
13: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแล้วครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างเลยครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเลยครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรอในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับหากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี้แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั่นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับ กลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับกลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแล้วครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดชัดย้ำกันให้จัดจัดเจนเจนกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือ12ถึง18ตุลาคม2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.th หรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วครับมาครับพี่น้องมาๆๆๆ มากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกรณิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวานไปกับพระจริยาอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทย

0: ในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระโอษฐ์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับกลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชา

0: นเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยหลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการลุนนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลัก นะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็ท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุรัญยิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มคือไปศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโลกาสต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นพระมหากริคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราสุรการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตรงนี้กล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบูรณ์ออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนนี้เรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาดูแลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับเราจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่กันหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเปกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมาทั้งมีทั้งกลุ่มเกษตรกร นะครับกลุ่มต่างๆเข้ามาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเราก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสวงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ได้ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพระโอษฐ์นะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่ครับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นมงต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปอาชีพขนาดคนที่โอ้พระนี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เราไปเราออกไปแล้วก็จะได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปอาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรงสมพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากรุณาคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรุงเทพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสั้นทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างวิมานเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสำหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทำมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนจอนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุณสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่นี่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้ามาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับ ท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้หรือกล้วยนอกเต็มตะเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นสีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับเห็นดอกเลยครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ท่านศึกษาอีกเพราะมีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนเนี่ยนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Passอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Service ด้านนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรศิษย์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธีราทิพย์นนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: คืน11

0: รุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
6: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
7: wow.เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: 3ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
1: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถ

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นประจำวันที่23มิถุนายน2569ดิฉันสุกัญญาติมสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เรื่องที่จะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมที่รัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเต็มคณะร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดินานด์โลมูอัลเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมร่วมกันนายกรัฐมนตรีแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรภาพและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกที่สะท้อนให้เห็นว่าในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วไทยเชื่อว่าความมั่นคงต้องอาศัยการเจรจาความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกันดังนั้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและรัสเซียควรมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งสู่3ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นแรกคือการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนยังคงเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนอาเซียนรัสเซียเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจาสร้างความเชื่อมั่นความร่วมมือเชิงปฏิบัติเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันประเด็นที่2คือเรื่องของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายโดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียควรมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการคาดการณ์ความเสี่ยงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวต่อวิกฤตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ประเด็นที่3นะคะได้กล่าวถึงการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนความร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายควรมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและร่วมกันรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอาทิการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนโดยไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางดิจิตอลเพื่อยกระดับการคุ้มครองประชาชนและระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตมีความสำคัญเนื่องจากเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตโดยสนับสนุนให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล AI เทคโนโลยีใหม่ๆและการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาทักษะการเสริมพลังเยาวชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปซึ่งตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาอาเซียนและรัสเซียได้ร่วมกันพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่สามารถปรับตัวต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครั้งนี้ได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ 1. ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันยืนยันเจตนาร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แถลงการฉบับที่2นะคะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคฉบับที่3นะคะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมฉบับที่4เป็นแผนดำเนินงานที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขการจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อกระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงในภูมิภาคยูเรเชียโดยกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีปูตินที่เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันพร้อมกล่าวถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเชียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกแต่ยังครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายโลจิสติกแพลตฟอร์มดิจิตอลภาคธุรกิจและการติดต่อระหว่างประชาชนโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งไทยมีความตั้งใจในการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนและสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสคาดการได้และเอื้อต่อการลงทุนและยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมภูมิภาคยูเรเซียที่มีสันติภาพเชื่อมโยงถึงกันและเปิดกว้างต่อโอกาสโดยเชื่อว่าความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภูมิภาคจะวัดได้จากการที่ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นและมีความมั่งคั่งร่วมกันมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นบทสรุปของการไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะ

คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงที่2ของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการไปเยือนรัสเซียเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569กันต่อในโอกาสที่ไปเยือนรัสเซียคราวนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570ทั้งนี้รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในเดือนสิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆกันดังนี้ค่ะเรื่องที่1ด้านการเมืองและความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกและพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกระดับทั้งระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่ให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติซึ่งครอบคลุมด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาในเรื่องที่2นะคะที่นายกรัฐมนตรีได้คุยกับประธานาธิบดีรัสเซียก็คือด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐถือว่ายังไม่สะท้อนกับโอกาสทางธุรกิจที่ควรจะเป็นทั้งนี้สภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาการจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก EAEU อื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุมรัสเซียนไทย Investment Forum ที่มีผู้แทนไทยทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจได้เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วและจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมประเด็นที่3นะคะที่ได้คุยกันก็คือความร่วมมือในเวทีพหุภาคีนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่รัสเซียให้การสนับสนุนการทำงานของอาเซียนและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของรัสเซียในกรอบความร่วมมือเอเปกโดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอล AIความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยด้านที่4ก็คือด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกมิตินายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปี2568
มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อๆไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งในโอกาสประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสรุปภารกิจในการไปเยือนรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17-18มิถุนายน2569ซึ่งท่านไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแล้วก็ใช้โอกาสนี้ประชุมทวิภาคีกับเจ้าภาพด้วยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นอยู่นะคะในช่วงนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลกมาคุยให้ฟังเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะคะเขากล่าวว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐยืนยันการก่อตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วและคาดว่าอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีเอลนีโญครั้งนี้จะซ้ำเติมภาวะโลกร้อนและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกเช่นภัยแล้งน้ำท่วมคลื่นความร้อนและพายุรุนแรงนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าผลกระทบจากเอลนีโญอาจผลักดันให้ปี2027หรือปี2570นะคะกลายเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐระบุว่ามีโอกาส 63% ที่เอลนีโญครั้งนี้จะทวีความรุนแรงในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวจนติดอันดับเหตุการณ์เอลนีโญที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาหลายรายนะคะคาดการว่าอาจมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าเอลนีโญครั้งใหญ่ในปี1997ซึ่งตรงกับปีไทยก็คือ2540นะคะซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายพันล้านดอลลาร์จากคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าและพายุรุนแรงทั่วโลกองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายน2026ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี1950ท่ามกลางความกังวลว่าจะยิ่งซ้ำเติมภาวะโลกร้อนและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นกว่าปกติแม้จะเกิดขึ้นในมหาสมุทรเพียงแห่งเดียวแต่ว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่นั้นเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของบรรยากาศโลกและส่งผลต่อรูปแบบฝนอุณหภูมิและพายุในหลายทวีปพร้อมกันนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปกติน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกจะถูกกระแสลมพัดไปกองอยู่บริเวณออสเตรเลียและอินโดนีเซียแต่เมื่อกระแสลมอ่อนกำลังลงน้ำอุ่นจะเคลื่อนกลับมาทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติและปล่อยความร้อนจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้รูปแบบฝนพายุและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคของโลกเปลี่ยนแปลงไปแอบบี้เฟรเซียนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยคลาร์กอธิบายว่าเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติความร้อนจำนวนมหาศาลจะถูกถ่ายเทจากผิวน้ำสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้ระบบสภาพอากาศทั่วโลกได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงให้กับปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนที่ยาวนานขึ้นฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นหรือพายุที่มีกำลังแรงมากกว่าเดิมผลกระทบดังกล่าวมักเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ในหลายภูมิภาคพร้อมกันโดยเฉพาะในประเทศรอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอาจเผชิญความผันผวนของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าปกติโดยเฉพาะในภูมิภาคแปซิฟิกสถานการณ์สามารถเร็วร้ายลงได้อย่างรวดเร็วนะผลกระทบของเอลนีโญแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคโดยจะทำให้เกิดภัยแล้งในออสเตรเลียและแอฟริกาตอนใต้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องไฟป่าและคลื่นความร้อนขณะที่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้มักเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมส่วนเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากมรสุมที่อ่อนกำลังลงส่งผลต่อทรัพยากรน้ำและภาคเกษตรกรรมในมหาสมุทรแอตแลนติกเอลนีโญมักลดความรุนแรงของพายุเฮอริเคนแต่ในมหาสมุทรแปซิฟิกกับเพิ่มความเสี่ยงของพายุเขตร้อนทำให้ฮาวายและหมู่เกาะต่างๆในภูมิภาคนี้มีความเปราะบางมากขึ้นขณะที่แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเผชิญสภาพอากาศแบบเหวี่ยงสุดขั้วจากภัยแรงรุนแรงไปสู่ฝนตกหนักในระดับอันตรายอันโตนิโอคูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกเอลนีโญว่าเป็นสัญญาณเตือนด้านภูมิอากาศที่เร่งด่วน
พร้อมระบุว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่กำลังร้อนขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากผลกระทบด้านสภาพอากาศแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังเตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะพืชผลสำคัญอย่างข้าวข้าวโพดและถั่วเหลืองซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่เช่นอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามบราซิลและบางส่วนของแอฟริกาอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมาเชลเบิร์กนักเศรษฐศาสตร์ภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีหลักฐานชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐมักเติบโตช้าในช่วงที่อากาศร้อนกว่าค่าเฉลี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนยังคาดการณ์ว่าผลกระทบของเอลนีโญครั้งนี้อาจจะผลักดันให้ปี2027กลายเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกเนื่องจากผลกระทบด้านความร้อนมักเกิดขึ้นล่าช้าหลังปรากฏการณ์ถึงจุดสูงสุดนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยด้านภูมิอากาศจำนวนมากชี้ว่าเหตุการณ์เอลนีโญรุนแรงในปี1876ถึง1878เชื่อมโยงกับภัยแล้งและภาวะอดอยากในอินเดียจีนบราซิลและบางส่วนของแอฟริกาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันหลาย10ล้านคนโดยมีการประเมินตัวเลขอยู่ที่ราว30ถึง60ล้านคนแม้ความสูญเสียส่วนหนึ่งจะเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการในยุคนั้นร่วมด้วยอย่างไรก็ตามความสูญเสียครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการขาดระบบเตือนภัยการขาดโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการบริหารจัดการที่ไม่สามารถตอบสนอง

0: และการพยากรณ์ที่มีอยู่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นคำกล่าวของเอซานนักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อประเทศไทยและอาเซียนนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดเปราะบางที่สุดเมื่อเกิดซูเปอร์เอลนีโญผลกระทบที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะก็เช่นวิกฤตภัยแรงและการขาดแคลนน้ำปริมาณฝนจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญฝนทิ้งช่วงยาวนานแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำกักเก็บลดลงกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมส่วนผลกระทบด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารไทยเวียดนามอินโดนีเซียซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกจะเผชิญปัญหาผลผลิตตกต่ำเช่นข้าวน้ำตาลปาล์มน้ำมันซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะสินค้าเกษตรขาดตลาดและราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกปัญหาด้านไฟป่าและฝุ่นควันข้ามพรมแดนอากาศที่แห้งและร้อนจัดก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุของอินโดนีเซียและพื้นที่การเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนทวีความรุนแรงขึ้นกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งภูมิภาคนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำลายสถิติส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นจนเกิดความไม่มั่นคงทางพลังงานแผนการรับมือนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลดความสูญเสียเช่นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำกักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตกลงมาให้ได้มากที่สุดนะคะจัดสรรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการหาแหล่งน้ำสำรองการปรับตัวของภาคการเกษตรก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยพืชอายุสั้นหรือเลื่อนเวลาการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการคาดการปริมาณฝนการทำประกันภัยพืชผลความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการบังคับใช้และยกระดับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจังเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งและไฟป่าส่วนด้านการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขนะคะเตรียมระบบสาธารณสุขให้พร้อมรับมือกับโรคที่มากับความร้อนเช่นฮีทสโตรกนะคะโรคระบบทางเดินหายใจจาก PM 2.5ซูเปอร์เอลนีโญเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่เราสามารถลดทอนผลกระทบได้หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีการบูรณาการแผนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐประชาชนและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยและอาเซียนผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศนี้ไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยผลกระทบซูเปอร์เอลนีโญในยุคโลกเดือดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อแนวฝนถูกผลักออกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยไม่ได้เผชิญแค่ฝนน้อยแต่จะเป็นฝนน้อยลงและอากาศร้อนกว่าเดิมซึ่งหมายถึงการระเหยของน้ำที่เร็วขึ้นดินสูญเสียความชื้นเร็วขึ้นและแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งลงในอัตราที่มากกว่าที่เคยเป็นในอดีตภัยแล้งที่นอกจากจะยาวนานขึ้นแล้วก็ยังจะรุนแรงขึ้นอีกด้วยย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนตามไปด้วยเราไปฟังเสียงของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะคะซึ่งเผยแพร่ผ่าน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนีโญของประเทศไทยค่ะ
1: จากการติดตามของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมนะครับแล้วก็องค์การโนอาเนี่ยนะครับเห็นตรงกันว่าสถานการณ์เอลนีโญเริ่มที่จะมีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้นะครับสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับไปถึงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมรวมถึงปีหน้าสถานการณ์เอลนีโญก็จะมีกำลังแรงขึ้นไปอีกนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเกิดลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าค่าปกติในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าค่าปกติถ้าเข้าสู่ในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแล้วเนี่ยตัวร่องฝนจะขยับไปอยู่ประเทศจีนลมเซาท์เวสก็จะอ่อนกำลังลงช่วงนี้อิทธิพลของเอลนีโญจะแสดงศักยภาพอย่างชัดเจนก็คือจะมีฝนลดลงและอาจจะมีฝนทั้งช่วงการขึ้นนะครับสภาพความแห้งแล้งก็จะมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมต้นเดือนนะครับ สำหรับช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยร่องความกดอากาศต่ำก็จะเคลื่อนลงมาฝนก็จะเพิ่มขึ้น

0: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเห็นว่าพื้นที่เหลืองๆก็คือพื้นที่ที่จะมีบริเวณที่ฝนทิ้งช่วงหรือซึ่งมีสภาพแห้งแล้งต่ำกว่าค่าปกตินะครับจะอยู่ในโซนภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะครับถัดไปนั่นคือช่วงของประมาณตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มจะมีลมหนาวลงมาลมจะเปลี่ยนทิศนะครับลมหนาวเป็นลมที่แห้งแล้งมาบวกกับสภาพอากาศที่เอลนีโญที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นฝนก็จะลดลงนะครับสภาพความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีอยู่ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะครับมีบางส่วนบางพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ตอนบนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็ควรจะบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อก้าวผ่านสภาวะเอลนีโญในปีนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเรามีการอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องต่อไปครับ
1: นี่เป็นข้อมูลเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะคะหากเป็นสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่มักจะเตือนว่าปีไหนมีเดือน8 2หนปีนั้นมักจะแล้งในเดือน8หลังแล้วปีนี้เราก็มีเดือน8 2หนด้วยนะคะฉะนั้นขอให้เราเตรียมตัวรับมือกันให้ดีโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากต้องวางแผนเก็บน้ำกันให้ดีในช่วงที่ยังมีฝนตกชุกนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเรื่องของขบวนการราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องจะต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชะพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่าหมื่นล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหลันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
11: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15 เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18 รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20 รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อ อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับตรงวันที่23 มิถุนายน 2569นะครับโดยมีผม ขอมานะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณกรสิมพิทักษ์คุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ของประเทศไทยก็คือการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่แห่งปีควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15 ล้านบาทนะครับกลับมาจัดแข่งขันครั้งแรกในรอบ8ปีระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้ที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งหนึ่งในสีสันของรายการนี้ก็คือการรวมตัวของนักกอล์ฟต่างรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือการคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินะครับโปรหมายประหยัดมากแสนนะครับประหยัดมากแสงหนึ่งในนักกอล์ฟไทยในวัย60ปีอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับนะเจ้าตัวก็ซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีดฟอร์มในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนะทางด้านของหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่จะมาแข่งขันโปรหมายบอกว่าจะลงแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันอาชีพนะครับเพราะว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็รายการนี้ที่มีรายการที่ทรงคุณค่านะครับขณะที่โปรใช้ครับปวิตตั้งกมลประเสริฐอดีตแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการนะครับบอกว่ารายการควีนคัพคือความใฝ่ฝันสูงสุดของนักกอล์ฟไทยทุกคนและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะนักกอล์ฟทุกคนต่างรอคอยแล้วก็ต่างที่จะหวังที่จะครอบครองถ้วยพระราชทานให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแอนฟิลด์ครับปรินสารสมุทรนะครับนักกอล์ฟดาวรุ่งนะครับวัย17ปีเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025แล้วก็แชมป์จูเนียร์เวิลด์ที่อินโดนีเซียนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ลงแข่งขันได้รับโอกาสลงแข่งขันคราวนี้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักกอล์ฟทุกคนที่ลงแข่งขันนะครับโปรเบนครับนิรันดร์แซ่อึ๋งนะครับแชมป์สิงห์ SATBG BG Match Play นะครับท่านของคุณนิรันดร์ก็เป็นโปรกอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนี้เข้าแข่งขันถ้วยศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดและก็เป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกรายการนะครับการแข่งขันควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับรวมถึงนักกอล์ฟจะนำมากมายฮะของในประเทศอย่างคับคั่งนะครับทั้งนักกอล์ฟอาชีพรุ่นใหญ่นักกอล์ฟดาวรุ่งทีมชาติแล้วก็อดีตแชมป์หลายสมัยเพื่อรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเกียรติถือว่าเป็นหนึ่งในรายการสูงสุดของวงการกอล์ฟไทยนะครับก็รอติดตามนะครับประชาชนที่สนใจที่สนใจนะครับอยากจะติดตามกอล์ฟรายการนี้นะครับนะฮะก็บอกเลยนะครับมีให้ชมกันฟรีๆนะฮะแต่ก็ต้องลงทะเบียนผ่านการเข้าชมรายการนี้นะครับนะฮะก็ในเพจของการแข่งขันกอล์ฟนะฮะและกอล์ฟควีนคัพนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการให้ลงทะเบียนกันเข้าชมได้นะครับไปที่เพจ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมศึกกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟสุดยอดฝีมือของไทยมาแข่งขัน144คนนะครับไปที่เพจ Thailand PGA ได้ครับนะเพจ Thailand PGA นะครับนะไปลงทะเบียนแล้วเข้าไปชมกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองครับสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเงินรางวัลกว่า15 ล้านบาทนะครับมีกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะฮะจากโปรกอล์ฟนะระดับแชมป์ระดับทัวร์นาเมนต์หลายๆรายการนะครับมา จิตกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะครับเข้าชมติดขอบกรีนทุกสนามทุกวันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะในวันที่4และ5คือวันที่3และ4ของรายการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ทีวีนะครับก็รวม

เกมครั้งที่20เอเชียนเกมนาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อิชิแล้วก็นาโกย่านะครับแล้วก็โดยมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมร่วมกับม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าโดยทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างแห่งความมีวินัยความเพียรพยายามและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับเอเชียนเกมส์นะครับเราจะได้เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับทุกการแข่งขันแล้วก็ได้ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้ด้วยนะครับเรื่องของคอบอลนะแฟนฟุตบอลห้ามพลาดนะครับกับ AIS นะครับบอลไทยเพื่อคนไทยฮะชวนคนไทยมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็สัมผัสเกียรติยศแห่งหน้าประวัติศาสตร์ในงาน One Hero ขออภัยนะครับ One Heart One Glory นะครับ One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทยครับครั้งแรกในการจัดงานแสดง5ถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยประจำฤดูกาลนี้แบบใกล้ชิดนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับและช้าง FA ครับนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับมากระทบไหล่พูดคุยกับนักฟุตบอลระดับแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นเพียดลฉ่ำรัศมีนะครับธนบุญเกษารัตน์นะครับแล้วก็จากการท่าเรือนะ2คนนี้นะครับทีมเพียดลเล่นหลายทีมนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่การท่าเรือธนบุญเป็นอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็อดีตเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงนะครับคืออยู่ทั้ง BG นะแล้วก็ไปอยู่เชียงรายแล้วมาอยู่การท่าเรือนะครับมีทางด้านของสมยศพงษ์สุวรรณนะจากราศีสไลด์ยูไนเต็ดนี่แชมป์ไทยลีก2นะครับอนุกรสางรำนี่กัปตันทีมจากไทยลีก3นะครับนรายูไนเต็ดนี่ขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีก2นะครับซึ่ง4คนนี้จะมาร่วมพบปะพูดคุยกระทบไหลกับแฟนฟุตบอลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเชียร์ทีมไหนนะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจในความสำเร็จของฟุตบอลลีกของไทยกันนะครับโชว์ถ้วยแข่งขันนะไม่ว่าจะแชมป์ไทยลีก1ถึง3แชมป์เมืองไทยครับและช้างเอฟเอครับนะมาให้ชมกันนะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับนะ26มิถุนายนนะครับเวลา 15:30 น.ถึง 17:30 น.นะครับที่ไอขอไปครับที่ AIS สยามนะครับสยามสแควร์ซอย7ชั้น1นะครับ AIS สยามไปกันถูกนะรถเมล์รถไฟฟ้าผ่านหมดเลยนะครับพิธีเปิด26มิถุนายนแต่ว่าการแสดงถ้วยนะครับ27ถึง28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.เข้าชมฟรีนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับเป็นการแข่งขันเกมนานาชาติ International A-Match ซึ่งตามปฏิทิน FIFA Day 9ถึง7พฤศจิกายนนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับได้เชิญทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมานทีมอันดับที่79ของโลกนะครับทีมชาติบาเรนอันดับที่92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่101ของโลกนะครับทั้ง3ทีมแข่งกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนับว่าเป็นถ้วยพระราชทานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพนะเสนอในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับมี4จังหวัดในตอนนี้นะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นนะครับใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดระยองนะครับใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยองและสนาม PTT
ระยองสเตเดียมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดนะครับความพร้อมเจ้าภาพที่เสนอมานะครับก่อนที่จะประกาศนะครับว่าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่7กรกฎาคมในงาน

0: FA Thailand Award 2025-2026ซึ่งจะจัดกันที่โรงแรม The Grand Four Wing นักถนนศรีนครินทร์นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับก็รอรับนะครับว่าใครนะจะได้จังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกนะครับดูทุกอย่างนะครับนะดูทุกอย่างเรื่องของมิติของฟุตบอลนะคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลนะครับนี่คือแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับเราไปติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะ AVC Main Cup นะที่เมืองอาเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับไทยจะแข่งขันกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับใน4เกมในเวลา 20:03 ขออภัยนะครับในเวลา 19:30 โดยประมาณนะฮะไทยเจอกับอินเดียนะครับแต่ว่าคู่ที่แข่งก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นกาตาร์นะเมื่อวานนี้กาตาร์แพ้กับอินโดนีเซียนะ2-3เซตนะครับ15-24 22-25 30-32 27-25 และ13-15นะครับก็กาตาร์แชมป์ปี2024นะแพ้อินโดนีเซียรองแชมป์4เกมนะ2-3เซตอินโดนีเซียชนะนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยก่อนที่จะแข่งขันกับอินโดนีเซียในค่ำคืนนี้ไทยมี5คะแนนนะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นด้านของกาตาร์อยู่นะครับไทยแข่ง3ชนะ2แพ้1ส่วนกาตาร์ก็แข่ง3นะชนะ1แพ้2มี5คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งนะก็คาซัคสถานนะครับเอาในกลุ่มสาย A นะคาซัคสถานเอาชนะไต้หวันนะครับ3-1เซตนะครับที่เมืองอเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับคาซัคสถานก็มี3คะแนนนะครับมี5คะแนนนะครับจากการแข่งขัน3นัดชนะ2แพ้1นะครับนะแซงไต้หวันไปอยู่ที่3ของสาย A นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับใน AVC Men Cup ที่อินเดียนิวซีแลนด์เอาชนะออสเตรเลียนะครับ3-2เซตนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์ก็มี2คะแนนนะครับนะอยู่ที่5ส่วนออสเตรเลียเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับแล้วก็ 19:30 นเชียร์ไทยในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับนะไทยเจอกับอินโดนีเซียถ้าเราชนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วล่ะนะครับก็ขอให้ได้แต้มในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้อินโดนีเซียฟอร์มดีนะเอาชนะกาตาร์มานะครับจากอินเดียนะครับเรากลับมาที่บ้านเราที่นครราชสีมากับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup รายการวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะครับรายการนี้นักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีจาก8ชาตินะครับเดินทางมาถึงนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้แข่งกันวันแรกนะครับนะรายการนี้จัดขึ้นทุก2ปีเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งนะในระดับเอเชียนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับได้พัฒนาแข่งขันเพื่อฝึกพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาตินะครับก็จัดการงานขึ้นมานะครับก็จัดมานะคราวนี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครั้งที่16นะครับ 1-7 กรกฎาคมนะแล้วก็คัดเลือก4ทีมนะจากเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับนะเป็นการเตรียมความพร้อมนะก็เข้าแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนครราชสีมานะครับก็นี่คือการแข่งขันนะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะแข่งขัน23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์นะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A ก็มีออสเตรเลียฮ่องกงนะอินโดนีเซียและไทยแชมป์เก่านะกลุ่ม B มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการนี้ก่อนนะก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการหลังจากนี้ก็คือชิงแชมป์เอเชียครั้งที่16นะครับนะฮะก็1-7กรกฎาคมเหมือนกันนะฮะหาทีมที่ไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะชุดนี้แหละครับจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมานะครับ1-7กรกฎาคมหมายความว่านักกีฬาเนี่ยนะแข่งแล้วก็เก็บตัวกันอยู่ที่เทอร์มินอลฮอลล์นครราชสีมานะครับซึ่งในการขันชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วมีกัน2กลุ่มกลุ่ม A ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียไทยแชมป์เก่ากลุ่ม B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับรอบแรกมีการแข่งขันเวลา4คู่นะครับนะสาย A ออสเตรเลียไทยฮ่องกงอินโดนีเซียนะครับสาย B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับนะฮะก่อนการแข่งขันเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของ หัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชาวไทยนะก็นำนะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับประกอบพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารีหรือว่าท่านท้าวสุรนารีหรือว่าคุณหญิงโมนะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนการแข่งขันนะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนนะครับคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคก็บอกว่าเรามาเพื่อแชมป์นะเรามาเพื่อแชมป์ก่อนนะในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในรายการต่อไปก็คือ AVC ชิงแชมป์เอเชียนะครับนะรายการหลังจากนี้นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับก็ฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะมาเลเซียนะครับคู่แรกวันนี้เนี่ย3-0เซตนะครับ 25-16 25-10 แล้ว 25-9 นะครับในสาย B เวียดนามก็ชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเหมือนกันนะครับ 25-11 25-5 แล้วก็ 25-15 ในสาย B นะครับสาย A อินโดนีเซียรองแชมป์เก่าเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-20 26-24 และ 25-19 ก็ประเดิม3คะแนนแรกนะครับขณะที่ไทยนะครับรอลุ้นนะในการแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะไทยจะลงแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะครับก็เจอกับฮ่องกงนะครับบัตรเข้าชมหน้างานมีนะครับ100บาทนะครับไม่ได้ชมฟรีนะขออภัยคุณฟังด้วยไม่ได้ชมฟรีนะครับ100บาทนะครับต่อวันนะครับถ้าเกิดมีเราว่างก็ดูได้4คู่ต่อวัน100บาทตกคู่ละ25บาทไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูผ่านช่องทางของมือถือแอปพลิเคชันก็ True Vision Now โหลดแอปมาแล้วก็ไปที่ Live Event ก็จะเห็นนะการแข่งขันนะครับนะเชียร์เยาวชนของไทยก่อนนะครับการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนชาวนครราชสีมาไปเชียร์กันนะครับคู่แรกก็เป็นคีร์กีซสถานเจอกับมาเลเซียนะครับคู่ที่2อินโดนีเซียเจอฮ่องกงคู่ที่3เวียดนามเจอฟิลิปปินส์คู่ที่4ปิดท้ายนะของไทยเนี่ย 19:00 นเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนแมตช์วันที่25ก็มีมาเลเซียเจอเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีซสถานและไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับนะให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะนะครับนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะที่กระบี่นะนะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะครับที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ก็มีการแข่งขัน PADomestic Power นะชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ปีที่42ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้นะครับยังแข่งขันกันยาวๆจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันที่สนุกอีกรายการนึงนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PAA Domestic Power นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับคุณนิรันดร์ปราบอักษรนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของประธานชมรมวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีด้วยนะครับการแข่งรายการนี้เนี่ยนะครับมี29ทีมนะแบ่งเป็นทีมชาย21หญิง8ทีมนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดกำแพงเพชรประเภทละ2ทีมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะใครเป็นแฟนทางด้านของอาร์ซันวิลล่านะครับนะทีมดังจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูโรปาลีกนะฤดูกาลก่อนนะครับอดีตแชมป์ยุโรปด้วยนะอาร์ซันวิลล่าเนี่ยนะครับประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะครับมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับอาร์ซันวิลล่านะครับมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมนะครับที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:30 นก็ถือว่าเป็นปรีซีซั่นในเอเชียของทีมสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของอูนายเอมอรี่นะครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียออลสตาร์ที่จาการ์ตานะครับในวันที่1นะวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมบีจีปทุมวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปเตะกับไปเตะกับทีมไบเออร์มิวนิกนะครับในศึกออดี้ฟุตบอลซัมมิตนะครับที่ฮ่องกงในวันที่7สิงหาคมนะครับอดีตแชมป์นะอาร์เซนอลเนี่ยมีอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยสมัยที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนนะยูโรเปียนคัพเนี่ยนะฮะปีเตอร์วิทก็เป็นกองหน้าของอาร์เซนอลแหละคนมุ่งประตูให้อาร์เซนอลชนะคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพถ้าจำไม่ผิดชนะไบเออร์มิวนิกนะลองไปเท้าความดูถ้าผมจำผิดขออภัยแต่ผมน่าจะใช่นะว่าอาร์เซนอลเนี่ยชนะไบเออร์มิวนิกในการคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะครับก็แฟนๆของ BG นะครับก็ไปรอลุ้นนะฮะรอติดตามกันนะครับ เดี๋ยวผมดูโปรแกรมหน่อยนะว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ติดตามในเพจของ BG นะนะครับว่าเขามีให้ชมนะบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แอสตันวิลล่าก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะที่ล่าสุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยยุโรปนะชนะไฟบวกจากเยอรมนี 3-0 ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกมานะครับนะฮะก็อีกทีมหนึ่งนะที่มาเมืองไทยนะครับนะที่มาเมืองไทยนะฮะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับจำได้แล้วนะแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะยูโรเปียนคัพเดิมนะในปี1982ชนะบาเยิร์นมิวนิก1-0นะจำได้จริงๆด้วยนะครับแต่คนยิงประตูเนี่ยผมจำไม่น่าจำได้นะว่าเป็นปีเตอร์วิทแหละนะนะปีเตอร์วิทแหละนะหม่งประตูชัยนะหม่งประตูชัยนะชนะบาเยิร์นมิวนิกนะครับนะครับคุณผู้ฟังครับท้ายรายการนะฮะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับฟุตบอลโลกกำลังสนุกนะหลายทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2กันเรียบร้อยแล้วนะหลายทีมก็ตกรอบนะครับตกรอบไปนะครับเมื่อวานนี้เลยเมสซี่นะครับก็ช่วยทีมยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะออสเตรีย2-0นะครับลูกแรกนาทีที่38ลูกที่2นาทีที่90+5นะครับ2ประตูของเลเดเมสซี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทัวร์นาเมนต์ที่18ประตูแซงหน้ามิโลสลาฟโครเซ่ตำนานแห่งเยอรมันไปแล้วนะครับมี6คะแนนนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เรียบร้อยส่วนออสเตรียนะอยู่ที่2มี3คะแนนก็ไปลุ้นในนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้ารอบนะครับจะเป็นที่2หรือที่3ดีที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่นะครับส่วนจอร์แดนนะครับเจอกับแอลจีเรียนะครับแล้วก็แอลจีเรียชนะจอร์แดนไว้2-1นะครับทางด้านของจอร์แดนยิงนำไปก่อนนะจากนิซาอันรัชดานนะครับแอลจีเรียยิง2ประตูนะในครึ่งหลังจากนาดีเบนบูอาลีแล้วก็อามินกุลีนะครับเป็นจอร์แดนน่าจะตกรอบแล้วนะเพราะว่าเฮดทูเฮดนะแพ้ทั้งออสเตรเลียแพ้ทั้งแอลจีเรียนะครับนะก็น่าจะตกรอบนะครับก็แอลจีเรียได้3แต้มแรกนะยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดที่เหลือนะครับแอลจีเรียนะนะลุ้นนัดที่เหลือต่อไปนะครับนะจอร์แดนเจอกับอาร์เจนตินาที่เข้ารอบไปแล้วนะแอลจีเรียลุ้นกับออสเตรเลียนะในการเป็นที่2นะในวันที่28มิถุนายนนะครับนะฮะยิงคนเดียว2นัด5ประตูของลีโอนีลเมสซี่นะครับขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาล18ประตูในตอนนี้นะครับประตูที่2 3 4 5 6หรือประตูที่19 20ยังมีอยู่นะที่จะทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็พาอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับก็วัย39ปียังคมได้เสมอนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ทางด้านของจิกเก้นครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบอกว่าถ้าคุณยังไม่เก่งเท่าเมสซี่นะคุณเป็นกองหน้าก็ต้องลงมาช่วยเกมรับเนี่ยต้องมาไล่บอลแต่เมื่อไหร่ที่คุณเก่งเท่าเมสซี่คุณไม่ต้องมาช่วยเกมรับก็ได้ประมาณนี้นะฮะส่วนเมื่อเช้านะนอร์เวย์เอาชนะเซเนกัล3-2นะครับมาคัสปีเตอร์เซนลูกแรกเออร์ลิงฮาเลนยิงลูก2ครับนำ 2-0 นะครับอิสมาอิลซาไล่มาเซเนกัล 1-2 แต่ว่าเออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้นิวให้นอร์เวย์นำ 3-1 นะครับแล้วก็อิสมาอิลซาก็ไล่มา 2-3 นะครับทั้งฮาเลนทั้งอิสมาอิลซาก็ยิงคนละ2ประตูเลยนะแต่ก็จบเกมแค่นี้นะฮะทับไวกิ้งนะครับเอาชนะทางด้านของเซเนกัล นะครับนะฮะ3-2นะนะฮะก็ตอนนี้ฮาแลนด์เนี่ยยิงไปแล้ว4นะนะครับก็ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเองด้วยนะนะก็2ประตูนะ4ประตูแล้วนั่นนี่2ประตูนะก็มีโอกาสลุ้นดาวซันโวเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับนะฮะก็ยิง2ประตูเหมือนกันให้ทีมชนะอิรัก3-0นะครับนะลูกแรกนาทีที่14นะครับลูกที่2นาทีที่54นะฮะก่อนที่ปิดชัยด้วยชัยชนะลูกที่3-0จากอุสมานเดมเบเล่นะฮะคู่นี้เนี่ยฝนตกด้วยนะถ้าเกมต้องหยุดชะงักไปหลายช่วงอ่ะนะครับก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้ก็ยิงฟุตบอลโลกไปแล้ว16ประตูนะก็ตามหลังเลเนลเมสซี่นะเหลือแค่2ประตูเช่นเดียวกันนะครับถ้าเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลุ้นดาวซันโวด้วยและได้ลุ้นดาวซันโวตลอดกาลด้วยนะครับนะฮะอิรักก็ต้องเศร้าต่อไปนะเพราะว่าแหมนัดสุดท้ายต้องไปลุ้นกับเซเนกัล นะครับถ้าอยากจะหวังเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ดีที่สุดนัดสุดท้ายต้องชนะให้ได้นะครับส่วนนอร์เวย์กับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะก็ไม่สนละนัดต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2ทีมก็เข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ดาวซันโวเมสซี่5นะครับเอ็มบัปเป้4เออร์ลิงฮาเลนด์4ประตูนะฮะ ส่วนเยอรมันข่าวร้ายคือนิโก้ชลอตเทอร์แบกนะฮะกองหลังนะวัย26ปีนะครับบาดเจ็บนัดที่ชนะไอวอรี่โคสต์2ต่อ1นะครับนะก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับมีการบาดเจ็บนะฮะเอ็นยืดข้อเท้าด้านในนะพักรักษาตัวหลายเดือนเลยแหละนะครับก็ไม่มีนักเตะกองหลังแล้วทั้งนั้นของขาดไปคนนึงอ่ะขาดไปคนนึงนะครับตอนนี้เหลือ4รายนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะโอเลียนฮาวาเรสของอาร์เจนตินานะบอกว่าแหมอยากจะย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดแล้วครับสร้างความท้าทายใหม่หลังจากที่เกมอาร์เจนตินาชนะออสเตรเลีย 2-0 นะเจ้าตัวบอกอยากจะหาความท้าทายแห่งใหม่นะครับแอตเลติโกมาดริดเล็กเกินไปนะเข้าตาบาร์ซ่านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตรียมแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานะครับอดีตกุนซือเชลซีมาคุมทีมนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานี่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า17ล้านปอนด์อ่ะนะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชลายส์สไฮฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิลปกิจรับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าสินผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุณเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคราวในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดครั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาร์บแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารแผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200,000 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจะตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเจนัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลี่จบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 นอังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 นปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 นและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาทานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักราชชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามภรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่2ผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

คำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบ

0: น้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วย
1: คนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่า
0: พ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกวานเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกวันห้อยตรงเตียงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียง

0: ากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.หน้าทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุยตุยอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
1: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์หนึ่งนะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
1: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

อนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงกำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี่ยวจำได้มีทั้งของสอจอนาดนายกอบตสุนัยสอทอเพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงอรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ปานนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผังก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึงสามแยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกป่าเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี่ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี่ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี่ยวเหลือไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแคะแกรนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้หยั่งรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักพอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคาฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 890

ื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและลงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูก ดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานลง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดฐานรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้วันนี้ค่ะ23มิถุนายน2569ดำเนินรายการโดยแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจค่ะก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันเป็นประจำเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของฤดูฝนมีรายงานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแม้ว่าฝนจะดูเบาบางลงค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่อยู่เช่นกันถึงอย่างไรก็ยังคงเป็นหน้าฝนนะคะดังนั้นช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มติดกันไว้ด้วยช่วงฤดูฝนเรื่องของสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดขึ้นได้ง่ายกับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะลดลงค่ะคุณผู้ฟังแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าช่วง 25-27 มิถุนายนฝนก็อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมามีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะจะได้เตรียมรับมือสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสีชมพูมาฝากกันค่ะซึ่งก็คือวันที่23มิถุนายนของทุกปีเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะในเรื่องของวันสีชมพูและจิตวิทยาของสีแต่ในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟัง23มิถุนายนวันสีชมพูหลายคนค่ะอาจจะมองว่าสีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความหวานความน่ารักหรือความโรแมนติกนักจิตวิทยาพบว่าสีชมพูมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างน่าสนใจค่ะเป็นสีที่ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสีชมพูสามารถช่วยลดความก้าวร้าวบรรเทาความโกรธได้ในระดับหนึ่งหลายองค์กรจึงใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะคะหน่วยงานที่เรามักจะเห็นสีชมพูชัดๆก็อย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะซึ่งมีภารกิจดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสสีชมพูของพม.ค่ะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเมตตาความเอื้ออาทรและการดูแลช่วยเหลือเป็นภาพแทนของการไม่ทอดทิ้งกันในสังคมค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีก็คือธนาคารออมสินสีชมพูของออมสินอยู่คู่คนไทยมานานนะคะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่สีชมพูก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเข้าถึงง่ายและสบายใจค่ะอีกหน่วยงานที่หลายคนน่าจะคุ้นตานะคะกับรถโดยสารสีชมพูของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมสีชมพูสะดุดตาบนตัวรถบขส.ค่ะช่วยเพิ่มความโดดเด่นสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้เดินทางเติมเต็มความสดใสและส่งมอบความอุ่นใจให้ผู้เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังคะสีต่างๆรอบตัวเราก็มีผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะคะสีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่นสีฟ้าทำให้สงบสีเหลืองสร้างความกระตือรือร้นส่วนสีชมพูก็เติมเต็มความอ่อนโยนความอบอุ่นก็ส่งต่อความหมายของสีต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะ แล้วในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนเด็กๆกลับไปพบปะเพื่อนๆในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงที่โรคติดต่อบางชนิดแพร่กระจายได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะหนึ่งในโรคที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดและก็สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งค่ะน้ำมูกน้ำลายตุ่มพองหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการเริ่มต้นก็มักจะดูคล้ายๆไข้หวัดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารเจ็บคอจากนั้นจะมีแผลในช่องปากทำให้เด็กๆกินอาหารได้น้อยลงค่ะและจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบางครั้งพบที่ก้นและลำตัวผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นโรคทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าละเลยก็อาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงโดยวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เพราะเชื้อไวรัสบางชนิดที่ก่อโรคมือเท้าปากก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยแอลกอฮอล์เจลเพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นหลังจากที่เด็กๆ เข้าห้องน้ำหรือก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารหรือหลังจากที่สัมผัสของเล่นที่ใช้ร่วมกันควรจะต้องสอนให้เด็กๆค่ะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งนอกจากนี้ของเล่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ร่วมกันก็ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและถ้าหากสังเกตว่าเด็กๆมีอาการซึมไม่เล่นเหมือนเดิมมีอาการเหนื่อยอาเจียนบ่อยหรือมีไข้สูงต่อเนื่องผู้ปกครองไม่ควรรอดูอาการเองแต่ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแลได้ทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะยังคงอยู่กันที่เรื่องของเด็กๆค่ะก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัวในยุคดิจิทัลค่ะคือเรื่องของเด็กๆ กับการใช้หน้าจอออนไลน์ที่มากเกินไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันค่ะการใช้งานมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นกันมีข้อมูลที่น่าสนใจจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละเกือบ8ชั่วโมงและที่น่ากังวลค่ะคือเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีกว่าร้อยละ 72.6 ใช้เวลาหน้าจอเกินกว่า1ชั่วโมงต่อวันผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เด็กๆ ดูการ์ตูนหรือคลิปสั้นๆไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปค่ะอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาสมาธิการเรียนรู้และทักษะทางสังคมนอกจากนี้เด็กๆและเยาวชนยังเผชิญกับความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งบูลลี่บนโลกโซเชียลการหลอกลวงการคุกคามทางเพศหรือแม้แต่การพนันออนไลน์ค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการศึกษาตัวอย่างจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียที่มีมาตรฐานควบคุมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแต่การที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้การปกป้องเด็กๆก็ต้องบอกว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะผู้ปกครองอาจจะเริ่มจากการกำหนดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมอาจจะต้องให้เด็กๆมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาหรือการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันภายในครอบครัวและเด็กๆมักจะเรียนรู้พฤติกรรมของคนใกล้ชิดค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาเช่นกันเด็กๆ ก็อาจจะซึมซับพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว หากเราใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญค่ะคือการรู้จักการสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงก็เป็นข้อมูลสาระข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วภูมิรัตน์ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าส่วนทางสถานีของเรานะคะยังคงมีรายการดีๆอีกหลายรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดในค่ำคืนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถกำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต็อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง กระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อสมายนั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตย์ตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับหรือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเหวี่ยงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชวลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: โปรดเร็วอย่าช้าได
1: ้เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดในจริงฉะไหนแม้เธอกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกไงทำนี้

0: อย่าช้าได้
1: เดี๋ยวชนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดจะทิ้งฉันไหนแม้จะใกล้กันเพียงน้ำหรือไหล
1: ต้องให้นั่นสิ
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลอมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเช่นเดียวกับเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะครูแก้วและคุณสิริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีส่วนจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบ ริการสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาหน้าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาหน้าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาหน้าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาหน้าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาหน้าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มด้วยเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ปนั้นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการค่ะคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญยเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองเง็กชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

0: ายบ่เป็นใจเด็กว่าไว้หวานว่าบี
1: ปวดที่หลังนวลผู้ทาเจ้าอยู่วนเหมือนชวนที่หายสนอง

ไม่ยุ่งคิดฝากคิดถึงใครได้ชื่นชูใจชื่นหวานในตาพี่

สองเพลงที่จบไปนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกไพรวันเป็นแผ่นตรากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวัสดิ์ผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแขจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยหมื่นสวัสดิ์แล้วก็กันนิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอารัมภีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของปวรานนท์และครูเกษมมิลินทจินดาเพลงที่3แก้วลืมคอนผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิศรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ใครจงไว้ใจหญิงใดไม่เดียวนางฟ้าใดที่ก็ไม่แลลี

านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทรียาณาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

3เพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทประมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรประมาณนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างให้ทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพอเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราและนึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธเอาไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงถ้าลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นได้ด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจ่อๆอยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆหรือว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามตัวหวังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้จ
จิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงความระงับลงนี้ท่านผู้ฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังฆวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยแต่วันนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปดูฝังชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยคือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดีมันก็จะยากมากขึ้นคำว่าอยากนั้นหมายถึงมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจมากแล้วก็จะเจออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการป้องกันแก้ไขในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้ในเรื่องของกัลยาณมิตรเราจะต้องมีกัลยาณมิตรเราจะหากัลยาณมิตรหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่มีส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นอาจารย์ด้วยเช่นมีความน่ารักมีความน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดชี้แจงได้อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันอย่างเรื่องของที่ทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
ตอนนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้วแต่วันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคฤหัสถ์ก็คือพวกคฤหัสถ์ด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆละเอาคฤหัสถ์ด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็ประสงค์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆละเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องสังฆวัตถุนั้นมีหลายนัยยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญนั้นแรกเลยท่านผู้ฟัง4อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจกันเนี่ยสังฆวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆานี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคือมันเราต้องช่วยเขาอะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมเราจะต้องมีสังฆวัตถุสี่กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆานั้นท่านผู้ฟังยังมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆะวัตถุสี่นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆะวัตถุสี่ประสานเอาไว้นะพังนะหรือในประเทศเอากลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกประเทศทั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่าง European Union อย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยการสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังฆวัตถุสี่เรารวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งฝั่งมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดียวเดียวเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งสองแบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขทางนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี่ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบครอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังฆะวัตถุสี่ไงทุกฝั่งเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมวดธรรมข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรคแปดที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้
ิเลสเนี่ยนะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าจะต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะแล้วครอบครัวเราจะทำยังไงบริษัทเราจะทำยังไงแล้วก็สังคมเราจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสังฆวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จะเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวนี่นะจะเข้าหลักสักทีสังฆวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังฆวัตถุสี่ด้วยสังฆวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังฆวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบแคบหรือมุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบแคบนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนท่านผู้ฟังหลักการในเรื่องสังฆวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังฆวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะทุกฝังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูกับประชาชนถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าก็แน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่ล่ะเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจนนี่เนี่ยด้วยสังฆวัตถุสี่สังฆวัตถุในตำหวังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังฆวัตถุสี่นี่ก็ด้วยหรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังฆวัตถุเนี่ยท่านฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันอันนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่ว่าเขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งจิตแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตั้งหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังฆวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี่ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรแต่ที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไปแต่มันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของทานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมณตัตตาเขาก็จะแปลว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมณตัตตาคือการมีตนเสมอกันอันนี้คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินแต่รายละเอียดตรงหวังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยตัวอย่างจากอัตถกะอุบาสกนี่
ท่านบอกอย่างนี้ว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นด้วยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะยังมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบ4ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเช่นถ้าบอกว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่ที่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะถ้าเป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมกันไหมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุกาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าจะมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้เลิศหรูอลังการแหมมันไม่ควรจะถวายพระของอย่างเงี้ยนะในที่นี้เคสของท่านอุกาคราบดีก็คือเตียงตั่งที่สูงใหญ่มีหมอนแดงสองข้างทำจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการคือเหมือนเตียงตั่งของพระราชานี่เลยล่ะหมายถึงว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงและสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีเกรดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงตั้งประเภทนี้เป็นต้นยังมีสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้ยังไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของอะไรยังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่
มันก็จะไปยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าของเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในงานที่จะให้ทานนั้นในบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยนะในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมีหลายรูปแบบเดี๋ยวจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึ๊กขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างนี้นะสมมติเรารู้แล้วนะแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังดีนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอย่างเป็นต้นนี้เราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนน่ะมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งคำว่าพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะท่านฟังในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการ reframing คือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเพาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเพาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรือคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงต้องบอกเขาใช่ไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้ประชาประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งในทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าฉันของฉันเนี่ยอร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะคือได้เป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเพาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกัน
ของคุณพี่นี่ใส่ปากชอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยน่าทานทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฝูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ฟังจากการที่เรามีปิยวาจาแล้วนี่แต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอะว่าโอ้ยทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังพวกคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะผู้ฟังวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็ววันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่สามต่อไปดูฟังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันดูฟังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้แต่ก็แค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันมันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนี่คือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตตาจริยาเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะใช้เทคนิคนี้ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเออจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการที่เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนศีลในการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลย
พราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาแบบไม่มีศรัทธาอย่างนี้นะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพลึกประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตตาจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคามสูตรด้วยแต่ที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยแบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจแล้วคุณต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคถ้าเขาจะขัดเคืองใจแล้วเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังเอาความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาว่าประโยชน์เนี่ยอัตตาจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดเราพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆเนี่ยท่านหวังบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดเขาน่ะให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยนี้อุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนนะให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่ดีอย่าให้เกิดอกุศลแล้วก็ดูไปว่าเออมันจะแบบมีจังหวะไหนที่จะให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเขาขึ้นได้ไหมตรงนี้จะเป็นเรื่องถัดมาท่านผู้ฟังคือว่าถ้าคนนั้นไม่ได้ควรแก่อัตตาจริยานี่ก็ควรแก่สมานตตาคือความมีตนเสมอกันคำว่ามีตนเสมอกันท่านผู้ฟังไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวก็เฉยๆไปไม่ได้ต้องทำอะไรอันนี้ก็อันนัยยะหนึ่งแต่มีนัยยะอื่นๆที่มันกว้างขวางขึ้นมาอีกอย่างเช่นว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์เนี่ยประพฤติประโยชน์ให้ลูกศิษย์ด้วยการสั่งสอนนั่นนี่แล้วลูกศิษย์จะทำอะไรให้อาจารย์ได้ซื้อข้าวมาฝากอาจารย์โอ้ยอาจารย์ก็มีเงินเยอะกว่าลูกศิษย์ด้วยซ้ำบางทีเอ๊จะทำยังไงถึงจะเหมาะสมบางทีเหมาะสมเช่นวันจบการศึกษาเรามีอะไรให้เล็กๆน้อยๆตามความเหมาะสมนาที่ควรแก่นักเรียนจะทำได้อันนี้ก็เป็นฐานแต่หรือระหว่างคลาสมีปิยวาจาไม่พูดคำหยาบไม่ด่าครูอัตตาจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมณตตานี่ทำได้แต่ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความเหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมณตตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแก่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของทิฏฐิทั้ง6เนี่ยมาปรับใช้ท่านผู้ฟังหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเอาเรื่องการเมืองเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยช
เราก็ไปทำจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมและการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกตั้งคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทำหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีอย่างเงี้ยนะคนที่เอ้ยเราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็เพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีกสองความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมณตตามันเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งสมณตตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันคือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแล้วคุณมีเงินด้วยกันเช่นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายนี่มันก็อยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างเช่นในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมณตตาในยะของคำว่าสมณตตาถอถุงนี้ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเป็นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเช่นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นระยะที่3ท่านผู้ฟังในคำว่าสมณตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ตมฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทตมฟังคือมิตรผู้มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตน

ก็มาสอดคล้องลงกันกับเนื้อเรื่องของคำว่าสมณตัตตาทั้งสี่ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาแต่หัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมณตัตตารายละเอียดที่เราฟังเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครก็จะเหมาะสมกับสี่อย่างนี้แต่เราต้องดูให้เหมาะทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์ทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนไม่ควรกับสิ่งนี้ก็ควรกับอีกสิ่งหนึ่งเราก็ทำให้มีความเหมาะสมยังมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความยิ่งขึ้นไปของทั้งสี่ประการนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เลิศในบรรดาการให้ทั้งหลายนี่คือการให้ธรรมะแต่ก็มาให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทำหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้นี่เขาไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นนะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็ธรรมะคนนั้นมาพูดล่ะมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอันมีกับอารหันต์นั้นนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเราฟังในข้อที่สี่เนี้ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองนั่นนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนกันเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยก็จะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่เขาอาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานอย่างนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาอันนี้คือมีสุขมีทุกข์เสมอกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์นั่นคือเป้าหมายโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็มอนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้เรามีสมณตัตตาแต่ทั้งสี่ประการนี้ท่านฟังคือสังฆวัตถุสี่นอกจากสังฆวัตถุสี่แล้วยังมีสังฆวัตถุสองก็มีและได้ตรัสไว้ในหมวดสองของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลยนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิตรหรืออามิสังฆะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังฆะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆมีธรรมสังฆะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้

ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือระยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมแต่คำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้ก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทวตาพลีก็โดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอ่ะนี่ถือว่าเป็นเทวตาพลีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นแต่ถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในจิตใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในนัยสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายัญเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายันอันใดอันหนึ่งมีหลักยันมีต้นไม้ต้องถูกตัดได้มาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังฆวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังฆวัตถุ4อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังฆวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนนั่นแปลว่าจำนวนสัก 10-20 เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะแล้วเองจะทำยังไงในที่มีหลักธรรมข้อนี้ราชสังฆวัตถุ4คือความฉลาดท่านใจกับว่าสัสสะเมธะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญอาหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสเมธะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่2 อย่างที่3คือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพแต่ใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพอันนี้คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้นี่คือประการที่3และประการที่4คือวาจาที่นุ่มนวลไพเราะวาจาเปยยะคำพูดที่ฟังแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกันคือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้เพราะนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยคุณฟังเราจะเห็นได้ว่า1ในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะในเรื่องที่2ในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่3เรื่องอาชีพเนี่ยก็คือ
อาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่สี่นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกวันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จักสี่อย่างนี้นะท่านผู้ฟังต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้งสี่อย่างนี้ก็เป็นราชสังกัปปะวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังกัปปะวัตถุของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้เพื่อในวันนี้ให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องสังขารวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังขารวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5และได้มีราชาสังขารวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชอร์อายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่จ่อเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสั่งช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบสว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะโอ้เช้าเร็วนะคะในช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมากยังไม่6โมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: เนาะนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ว
1: ัน
0: นี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาไล่เรียงกันด้วย
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่ๆสมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็ FC คุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัดนี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่ภัทรพรพี่หนึ่งนะคะส่งคลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
1: ค่ะ
0: พร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
1: ค่ะ
0: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า6 6,910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,513 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63,340,000กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45 บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาเมื่อวานแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับ ตนเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าของชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลนะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจจลักษณะเลยอ
1: ่
0: ะแก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบแล้วท่านก็ระบุ ด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการว่านะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะมูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาท
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเนินกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่น
0: ะ
1: ระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพ.เขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุเขาว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามสว.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSIสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีคือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมเสื้อทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23มิถุนายน2569ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้เป็นท่านได้เป็นผู้แทนนะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวทขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 MHz หรือเปล่านะคะสวทขอนแก่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสกแล้วก็ทางพัทยาและเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Passผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Pass ที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบนจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อคอรอมอเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่า รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOS ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็น

ด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก่อนนี้แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับอันนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมากคุณพงศักดิ์บอกว่าฟังคุณบุญมาอ่านข่าวแล้วได้แรงออกนี
1: ่
0: นี่สมัยนี้ทางใต้ใช่ไหม ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆท่านก็ฟังแล้วคึกคักกันมากเลยนะคะสำหรับช่วงตีคองร้องข่าวประเด็นสำคัญหลากหลายนะคะแล้วก็เรามาต่อเนื่องกันช่วงท้ายนะคะข่าวยามเช้ากันยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะข่าวนี้เลยละกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับท่านที่ติดตามทั้งวิทยุและทีวีดิจิทัลต่อจากนี้ไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4-5 ปีนี่แหละน่าจะมีข่าวดีออกมาในการดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือกสทช.ไฟเขียวแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีค่ะที่จะเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมแล้วก็เตรียมที่จะคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศคือแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุและทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.นั้นได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค่ะรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะคะกสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังได้เริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อในครั้งต่อไปค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้กล่าวค่ะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังธรรมวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะหลายท่านทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยนับถอยหลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 เป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
1: วันศุกร์นี้แล้วนะอย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
0: ้
1: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรีประจำ ำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วอ
1: ย่าลืมมาดูนะ
0: แล้วก็
1: วันศุกร์นี้แล้วนะ
0: ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 นถึง 5:00 นเย็นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ21ถึง27มิถุนายน29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ย้ำนะ28มิถุนายน2569วันอาทิตย์นี
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
0: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า7โมงเช้ามาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกระติบข้าวโอ้โหจะไปเซิร์ฟกระติบกันหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา